0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองทัพเรือสกัดขบวนการจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติบริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีโดยจับผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะพร้อมโทรศัพท์มือถือและยาไอซ์ก่อนส่งตัวให้ตำรวจดำเนินคดีและขยายผลถึงเครือข่ายคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานครับ
5: กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีจัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นการลักลอบนำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาจากการโจรกรรมออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบรถจักรยานยนต์2คันและรถยนต์1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจึงเข้าตรวจสอบและควบคุมผู้เกี่ยวข้องได้4รายก่อนขยายผลตรวจค้นที่พักในพื้นที่บ้านบึงชะนังตำบลเทพนิมิตสามารถควบคุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้1รายรวม5รายเป็นชาย4รายหญิง1รายโดยมีบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายจากการตรวจค้นสามารถยึดรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่องและยาเสพติดประเภท1หรือไอซ์จำนวน1โดยเบื้องต้นพบรถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งเหตุโจรกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองส่วนยานพาหนะที่เหลืออยู่ระหว่างการตรวจสอบแหล่งที่มาเจ้าหน้าที่ระบุว่าจากการสืบสวนเบื้องต้นพบพฤติการเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การโจรกรรมการลำเลียงรถมายังพื้นที่ชายแดนและเตรียมนำออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติจึงส่งตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสภ.โป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินคดีและขยายผลต่อไปทั้งนี้การควบคุมตัวดำเนินการตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนโดยผู้ถูกกล่าวหายังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
4: ปิดท้ายที่ผลการแข่งขันกีฬาต่างประเทศครับและสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมติดตามกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
6: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมซูเปอร์ซันเดย์คู่ที่น่าสนใจบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูล0-1แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะเซเดอร์แลนด์5-3ฟูลแลมเสมอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนคู่ที่น่าสนใจอเดโกมาดริดชนะรอัลมาดริดที่เหลือ10คน2-1ลาคอรุญญาเสมอเรอัลเบติส1-1บาเลนเซียแพ้เรอัลโซซิเดดที่เหลือ10คน2-3ผลการแข่งฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจยูเวนตุสชนะอาตาลันต้า2-0เอซิมิลานชนะเลเช่3-0ผลการแข่งฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นชนะไบเออร์ไลซิก2-0และพาเดอร์บอนชนะฮอฟเฟนไฮม3-1ปิดท้ายที่สรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกม2026ล่าสุดอันดับ1เป็นของทัพนักกีฬาทีมชาติจีนมี11เหรียญทองตามไปด้วยเจ้าภาพญี่ปุ่น6เหรียญทองอันดับ3เป็นของเกาหลีใต้4เหรียญทองขณะที่ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยรั้งอันดับ5มี3เหรียญทอง1เหรียญเงินสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
7: การรักตัวเองและเห็นคุณค่าของตัวเองจะทำให้คุณมั่นใจและกล้าทำในสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกทมเฝ้าระวังน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะบินร่วมเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันนี้ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กเผยเจรจาภาษีสหรัฐอยู่ในกรอบชี้ไทยได้อัตราภาษีที่ต้องการแล้วรอสรุปเงื่อนไขลงตัวมั่นใจปิดดิวได้ลั่นหากมีโอกาสต้องคุยทรัมป์กองทัพบกเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์จากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนายกรัฐมนตรีถกทีมไทยแลนด์วันนี้กระชับการลงทุนส่งเสริมเศรษฐกิจไทยผุดไอเดียทีมประเทศไทยพลัสส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยแข่งเอเชียนเกมเดือดกบฏฮูตียิงขีปนาวุธถล่มเมืองหลวงซาอุดีอาระเบียคลังน้ำมันอารามโคป่วนสัญจรทางอากาศสหรัฐอเมริกาเดนมาร์กบรรลุข้อตกลงกรีนแลนด์เปิดทางมะกันขยายฐานทัพพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: รุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสากลครับ
1: ครับและณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานนะครับในช่วงเช้าอยู่รายงานตัวและพูดคุยกับคุณผู้ฟังเช่นเคยครับคุณมาศณัฐพลพัฒนานัทนะครับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันจันทร์ที่หลายที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับช่วงนี้ฝนตกทั้งเช้าทั้งเย็นเลยนะครับเดินทางระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต
1: ์ครับ
0: อาจจะต้องมีเสื้อกันฝนนะครับ
1: ใช่ครับในช่วงนี้ก็ต้องเตรียมติดตัวไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์กันฝนร่มก็ดีเสื้อกันฝนก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเช็คในเรื่องของสภาพอากาศกับองค์อุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ เพราะว่าช่วงเย็นๆเนี่ยนะฮะจนถึงช่วงหัวค่ำเนี่ยหลายคนเลิกงานหลายคนกลับจากที่ทำงานเพื่อจะกลับสู่ที่พักกลับบ้านโอ้อาจารย์ต้องเจอกับเรื่องของฝนนะครับมันก็ทำให้รถติดหนักเข้าไปใหญ
0: ่ใช่ครับ
1: พอรถติดปุ๊บเนี่ยอารมณ์เริ่มมาแล้วเนี่ยนะต้องระมัดระวังกันด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้ตุ้มๆต่อมๆกันอาจารย์ไม่ใช่แค่รถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์ที่เราพูดคุยกันอะ
0: รถอะไรฮะ
1: รถไฟฟ้า MRT
0: อ
1: ๋
0: อใช่ใช่
1: ในช่วงสายสีน้ำเงินนะครับระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเนี่ยนะครับที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็ทำให้เกิดไฟเนี่ยลุกไหม้บริเวณรางแล้วก็มีกลุ่มควันเนี่ยลอยพวยพุ่งขึ้นมาหลายคนตกใจมีคนถ่ายคลิปไว้ได้ด้วย
0: บางคนบอก AI หรือเปล่า
1: ปูไม่ AI เนี่ยนะ
0: ของจริงเลยนะฮะ
1: ของจริงครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้ในช่วงเวลาบ่ายสามครึ่งนะครับ15:30 นทางด้านของนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยลงพื้นที่ตรวจสอบในบริเวณดังกล่าวนะครับหลังจากมีการเกิดเหตุสักช่วงประมาณเที่ยงครึ่งนะครับก็มีการหยุดให้บริการในเส้นทางดังกล่าวของ MRT นะครับแต่เมื่อเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็ดำเนินการแก้ไขและดูเหมือนว่าล่าสุดอาจารย
0: ์
1: เขาบอกว่าอย่างไรบ้างครับ
0: ก็กลับมาให้บริการเขาต้องผ่านการตรวจสอบนะครับยืนยันความพร้อมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยรฟม.แล้วก็ BEM จะต้องมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับประชาชนนะครับหากว่าการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบระบบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดเนี่ยก็ยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยการเปิดให้บริการได้นะครับก็ได้เตรียมแนวทางสำรองนะครับโดยประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนเฉพาะในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่อในความสะดวกแล้วก็ลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนอันนี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับได้ย้ำว่าเป้าหมายคือเร่งแก้ไขให้รถไฟฟ้ากลับมาใช้มาให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่จะเปิดให้บริการได้ต่อเมื่อผ่านการตรวจสอบและมีความมั่นใจถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารอย่างเต็มที่แล้วนะครับ
1: ครับก็ช่วงเช้าวันนี้นะครับสายสีน้ำเงินนะครับช่วงระหว่างสถานีเตาปูนบางโพเป็นอย่างไรเนี่ยคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่นะครับสามารถอัปเดตเข้ามาพูดคุยให้ทีมนักจัดรายการของเราได้รับทราบสถานการณ์ล่าสุดกันได
0: ้ที
1: ่เนี่ยนะครับ
0: เพจ Army Radio ในขณะนี้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษเลยนะครับ Army เว้นวรรคแล้วก็ Radioนะครับอันนี้เป็นเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกนะครับส่งเสียงอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันได้เลยครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับส่งกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับนักตบลูกยางสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้สู้กับอินโดสุดมันนะครับชนะกัน3เซตก็จริงแต่ว่าเซต2นี่ใจตุ้มๆต่อมๆก็ลุ้นกันเนี่ยนะครับ
0: คะแนนห่างอยู่12แต้มใช่มั้ย
1: ถูกต้องครับอาจารย
0: ์แล้วก็ตามมาทัน
1: โอ้โหต้องนับถือใจจริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับ21กันยายนเนี่ยเราจะมีคิวหรือว่าตารางการแข่งขันเนี่ยไทยพบกับจีนแมตช์หยุดโลกอีกเหมือนกัน
0: รอบอะไรฮะเนี่ย
1: รอบรองชนะเลิศนะครับเอเชียนเกมนะฮะก็เวลา 14:00 น.นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มาตามนัดนะครับก็รอบรองชนะเลิศเช่นเดียวกันแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเจอกันในช่วงของ 17:20 น.ตามเวลาของไทยนะครับส่วนไทยจะเจอกับจีนก่อนตอน14:00คิดว่า PPTV HD น่าจะถ่ายทอดเช่นเดียวกันครับ
0: เดี๋ยวว่าถ้าทีมไหนชนะก็ได้เข้าชิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับ
1: ก็กำหนดชิงวันพรุ่งนี้อาจารย์นะครับ
0: หลายคนบอกมองข้ามช็อตไปถึงโอลิมปิกแล้ว ไม่ต้องกดดันมากว่างั้นเถอะนะฮะก็ถือว่าให้กำลังใจนักตบสาวไทยก็ค่อนข้างจะสบายๆนะ
1: ครับ
0: ดูจากวิธีการเล่นคือไม่กดดันกันนะครับเล่นด้วย อารมณ์ที่สดชื่นเบิกบานผู้ชมก็พลอยมีความสุขไปด้วยนะครับรวมไปถึงฟุตบอลไทยด้วยนะ
1: ครับ
0: เห็นชนะฮ่องกง5-1ประตูนะเมื่อวานนี
1: ้ครับ
0: นี่ครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมในช่วงเช้าวันนี้สามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันเข้ามาได้เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแล้วก็ซุ่มยิงรถบรรทุก6ล้อที่ใช้ในการขนย้ายกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13เกิดเหตุบริเวณถนนสายสุขิรินจะแนะบ้านบาลูกายาอิงอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาโดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดป่าชุมทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ซึ่งในการนี้นะครับก็มีพวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยนะครับและหลังจากนั้นนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ญาติของสมาชิกเอกอิรินกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ดังกล่าวที่วัดป่าชุมทองด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกเอกอิรินอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ซึ่งพร้อมกันนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มีการเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่บริเวณหน้าหีบศพของสมาชิกนัทธนันท์แก้วสุโพนะครับซึ่งเป็นกำลังพลอีกหนึ่งท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันนะครับโดยตั้งบำเพ็ญกุศลที่ศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสครับ
0: กับในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของสมาชิกนัทธนันท์เนี่ยนะครับที่เป็นกำลังพลที่เสียชีวิตที่ศาลาในประสงค์บ้านภูเขาทองด้วยครับ
1: ครับซึ่งในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์นะครับและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความปรับเพิ่มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของสมาชิกนัทธนันท์อย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ส่วนสมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันนี้นะครับ10นายซึ่งก็ประกอบไปด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดูลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะคอเซงกาจิสมาชิกเอกซุบฮานเจดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกเอาฮิมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอํานานสุดิงได้รับแจกันพระราชทานจากสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญไปมอบให้ด้วยในครั้งนี้อย่างความซาบซึ้งใจในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นครับ
1: ครับก็เมื่อวานนี้นั่งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการแข่งขันเรือกอและนะครับแล้วก็เรือยอกองเรือโคชเสชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นประเพณีในพื้นที
0: ่
1: นะครับก็จัดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางนารานะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสก็มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้าร่วมรับชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งก่อนการแข่งขันเรือเนี่ยเขามีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุปชาตินะครับขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งก็มีการจัดแสดงในเรื่องของโครงการต่างๆด้วยเนี่ยนะครับก็ยังในส่วนของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยังได้ มีการร่วมรับชมประเพณีการแข่งเรือเนี่ยนะครับดังปรากฏในภาพตามเพจอาร์มี่เรดิโอเราเห็นนะอาจารย
0: ์
1: นะครับพี่น้องทั้งไทยพุทธและมุสลิมเนี่ยยืนส่งเสียงเชียร
0: ์
1: นะครับเรือ
0: คนเยอะเลย
1: เยอะมากๆนะครับ
0: ก็แข่งกัน3ประเภทด้วยกัน
1: ถูกต้องครับซึ่งประเพณีดังกล่าวเนี่ยนะครับก็เป็นประเพณีอันดีแล้วก็เป็นประเพณีที่ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมในพื้นที่ด้วยครับ
0: ครับมี60ทีมด้วยกันนะครับแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมแล้วก็เรือโคจิสี13ทีมนะครับมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมด้วย3ทีมครับซึ่งจัดแข่งขันกันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนที่ผ่านมาสำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตุวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือโคจิสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตุยงบีครับ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนะครับเพื่อไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์ล้นเกล้ารัชกาลที่8นะครับเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพครับ
0: ครับเมื่อวานนี้20กันยายนนะครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งปรารภวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2รัชกาลคือรัชกาลที่5และรัชกาลที่8ที่ทรงครองสิริราชสมบัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยนะครับซึ่งก็เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายนะครับซึ่งก็เป็นประจำทุกปีที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ทุกวันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับอย่างที่ปรารภไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองครับ
1: ครับเนี่ยนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่ปรากฏนะครับแล้วก็เยาวชนเนี่ยถือว่าเป็นกำลังที่สำคัญนะอาจารย
0: ์
1: นะครับในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในการพัฒนาประเทศของเราตัวปะต่อไปเด็กเยาวชนในวันนี้เขาคือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้จะคืออนาคตของชาตินะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกหน่วยงานแม้กระทั่งในส่วนของหน่วยงานด้านความมั่นคงอย่างกองทัพบกของเราเองก็ดีเรามีโครงการหลากหลายโครงการมาก
0: เพื่อเยาวชน
1: ส่งเสริมนะครับความสามารถความรู้แล้วก็พัฒนาทักษะให้กับเยาวชน
0: เนี่ยเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยวันนี้ที่เท่าไหร่แล้ว21ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: พรุ่งนี้ที่อเมริกาแล้วก็ตรงกับเช้าวันที่23ของประเทศไทยส่งใจไปเชียร์น้องเนเน
1: ่เนเน่รอยัลนะครับ
0: นี่เยาวชนของไทยคนเก่งในขณะนี้เลยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆอีกหลายคนแน่นอนโดยเฉพาะในเรื่องของกีฬาเรื่องของดนตรี
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับกีฬานี่ได้แรงบันดาลใจจากพี่นักกีฬาที่กำลังแข่งขันเอเชียนเกมในขณะนี้แล้วเรื่องของดนตรีเนี่ยน่าจะได้แรงบันดาลใจจากพี่เนเน่คนนี้มากมายนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่นะครับก็เป็นกำลังใจให้กับน้องเนเน่นะครับแล้วก็เด็กเยาวชนทุกคนที
0: ่
1: ไปสร้างชื่อเสียงแล้วก็ทำตามความฝันของตัวเองในส่วนของความสร้างสรรค์เนี่ยนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งหมดเลยนะครับไปดูกันในพื้นที่กองทัพภาคที่4อีกสักนิดนึงนะครับเมื่อวานนี้ทางด้านของพลตรีชาคริตอุจรัตน์รองแม่ทัพภาคที่4นะครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าท่านร่วมในพิธีน้ำหลวงอาบศพของสมาชิกนะครับกองอาสารักษาดินแดนนัทรันแก้วสุโพด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอิรินแก้วระวังนะครับซึ่งก็เป็น2กำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในพื้นที่อำเภอสุขรินทร์จังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับพิธีรดน้ำศพและพิธีพระราชทานหลวงอาบศพจัดขึ้นในพื้นที่อำเภอสุขรินทร์นะครับอย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนต้นนะครับทางคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเป็นขวัญกำลังใจบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวรวมถึงยืนยันจะดูแลสิทธิประโยชน์ต่างๆอย่างเต็มที่ต่อไปครับ
1: ครับทั้งในส่วนของผู้บังคับบัญชาท่านก็กล่าวแสดงความเสียใจเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของการดูแลต่างๆตรงนี้ดูแลอย่างครบถ้วนเต็มที่เลยทีเดียวนะครับไปดูกันต่อนะฮะเรื่องที่สถานการณ์น้ำเรื่องของสถานการณ์ฝนเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราจำได้คุณมาตรมนได้พาดหัวไปเมื่อสักครู่นะครับบอกว่าจากปริมาณฝนเนี่ยแม่น้ำเจ้าพระยาต้องระมัดระวังในเรื่องของปริมาณที่มันอาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ด้วยครับ
0: ครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศใช่ไหมฉบับที่12เตือนเรื่องของมรสุมฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับก็ ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ครับ
1: ครับขณะเดียวกันนะครับในช่วงนี้จนถึงวันที่25กันยายนเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าฝนเนี่ยจะตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดูจากภาพรวมจังหวัดแล้วก็ทั่วประเทศเลยเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นปริมาณฝนจะค่อยๆลดลงนะครับขณะเดียวกันหน่วยทหารนะครับยังคงเคียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับดูแลช่วยเหลือจนกว่าทุกสถานการณ์จะคลี่คลายในขณะนี้เขาโฟกัสนะครับไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่เจอกับฝนตกหนักในช่วงนี้เป็นอย่างมากอย่างที่ชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะเนี่ยนะฮะกองพันทหารปืนใหญ่ที่25กรมทหารปืนใหญ่ที่5นะครับเขามีการส่งชุดประเมินสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยดินถล่มในพื้นที่นะครับจากสถานการณ์เนี่ยก็มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนถล่มส่งผลทำให้ในพื้นที่เนี่ยเส้นทางการจราจรบางช่วงนะครับถูกตัดขาดแล้วก็ได้รับความเสียหายซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ประเมินรวมถึงซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วที่สุดครับ
0: ส่วนที่อำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของมณฑลทหารบกที่45ก็ได้ส่วนที่กำลังอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวฝ่าวิกฤตน้ำหลากครับเคลื่อนย้ายจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องจนเกิดอุทกภัยแล้วก็น้ำป่าไหลหลากตัดขาดเส้นทางนะครับก็โดยมีหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่45เนี่ยจัดกำลังพลชุดปฏิบัติการพร้อมยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะครับที่หมู่ที่4บ้านช่องลมตำบลเขาศกอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยในอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีก็ได้ร่วมลงพื้นที่บูรณาการกันอย่างเต็มที่ในการอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมทั้งแจกจ่ายอาหารและ

0: กองพันซ่อมบำรุงที่24เขาเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากเหตุการณ์ฝนตกหนักเนี่ยนะครับนอกเหนือจากหน่วยทหารแล้วมีฝ่ายปกครองแล้วเรามีอาสาสมัครกิจการพลเรือนนะครับซึ่งเป็นอาสาสมัครเป็นในส่วนของภาคประชาชนนะที่เขาทำงานร่วมกับทหารลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือในครั้งนี้ด้วยนะครับก็มีการมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนปัจจุบันคุณผู้ฟังครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กันอยู่ครับ
1: ส่วนที่เพชรบูรณ์นะครับกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่28ก็จะได้จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงช่วยนำคนออกจากพื้นที่ในพื้นที่ตำบลปากช่องอำเภอปากดุกตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันมาจากเทือกเขาน้ำหนาวแล้วก็แม่น้ำป่าสักหนุนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนของประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนตำบลปากช่องตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักดังกล่าวนะครับทั้งนี้หน่วยคือกองพันทหารม้าที่28ของกองพลทหารม้าที่1ก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
0: ครับก็นอกจากภาคใต้แล้วก็มีภาคเหนือนะครับในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับที่อำเภอแม่ลาน้อยอันนี้ก็เกิดดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากนะครับส่งผลทำให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่แล้วก็โรงเรียนรวมถึงบางส่วนของบ้านเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาก็เร่งทำความสะอาดนะครับในทุกพื้นที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติครับ
1: กับวันก่อนเนี่ยนะครับในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมากองกำลังผาเมืองเนี่ยนะครับโดยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากนะครับก็ได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเข้าไปยังพื้นที่ตอนในโดยใช้เส้นทางผ่านอำเภอแม่จันก็ได้จัดกำลังพลชุด1ชุดปฏิบัติการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายก็ปรากฏว่าเมื่อขอตรวจค้นรถยนต์คันหนึ่งนะครับก็ขับหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามจนถึงบริเวณบ้านห้วยมะหินฝนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายรถยนต้องสงสัยคันดังกล่าวได้เสียหลักตกลงข้างทางไม่สามารถขับต่อไปได้ฮะ
0: นี่นะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ทำการตรวจสอบข้างในอาจารย
1: ์ครับ
0: นะครับเป็นกระสอบฟางสีรุ้งอีกแล้วนะฮะ
1: สีรุ้งนะ
0: กระสอบฟางสีรุ้ง ไม่รู้ทำไมต้องใช้อย่างนี้เนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: แต่เขาเจอจริงๆ3กระสอบด้วยกันก็ไปตรวจค้นข้างในเจอยาไอซ์คุณผู้ฟังครับน้ำหนักห่อรวมประมาณรวมทั้งหมดเนี่ย72กิโลกรัมนะครับส่งของกลางทั้งหมดให้สภ.แม่จันทน์เขาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวขยายผลด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรในพื้นที่ครับ
1: ครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของรายการและส่งกำลังใจให้ทหารกองประจำการทุกนายนะครับที่เข้ามาแล้วแล้วก็กำลังศึกษาเรียนก็ขอให้สำเร็จการศึกษาตามความตั้งใจนะครับ
0: ครับ
1: เอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานต้องลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: อร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโน้ตสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: ไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนท้องฟ้าก็ยังสดใสเสมอ
6: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM Morning MoodMusic start your day
7: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลงส่งด่วนทั่วไทยทั่วโลกที่ไปรษณีย์ไทยใกล้บ้านและน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว

ซิงเกิลจากพี่ไมค์ภัทรเดชนะครับนี่คือรางวัลที่1มาส่งเข้าช่วงนี้ด้วยกันเพราะว่าเข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้วคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้เนี่ย Welcome back ด้วยทาง VTU FM 94นะฮะกลับมาอยู่ด้วยกันในช่วงของ Music Start Your Day เริ่มต้นวันไหนไปด้วยกันกับ DJ So Safe นะครับวันนี้เนี่ยอยู่แทนน้องพิมพ์1วันเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วกันในช่วงของต้นสัปดาห์แบบนี้นะครับกับธนาคารออมสินที่ให้คุณได้มากกว่าเลยกับเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเป็นหนึ่งออปชั่นที่หลายๆคนทำงานอยู่แล้วก็รู้สึกว่าอยากจะออมเงินในที่ที่มันดอกเบี้ยดีใช่ไหมลองฟังดูเพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยเขาชวนทุกคนมาเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งส์นะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมได้แล้วก็ใช้จ่ายสะดวกด้วยได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เลยผ่านแอปพลิเคชัน MyMo นะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.50% ต่อปีเลยสำหรับเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทนะครับแล้วก็เงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเนี่ยรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มเหมือนกันแล้วก็ไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยเพียง1บาทเท่านั้นเองแล้วก็ไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมเลยผู้ที่สนใจนะครับสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองเลยผ่านแอป MyMo ก็คือโหลดผ่านแอปพลิเคชันโทรศัพท์หรือว่าสมาร์ทโฟนของเราได้เลยนะฮะหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้ที่GSB Contact Center นะครับโทรไปเลยที่เบอร์1115หรือว่า www.gsb.or.th นะครับส่วนเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดเลยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้ะชั่วโมงนี้มีรีเควสต์เข้ามาเป็นงานใหม่จากวงมีนกูฟังครับส่วนใครอยากฟังเพลงไหนเนี่ยแหมต้องบอกว่าเบรกสุดท้ายแล้วส่งมาฝากกันได้เลยที่แอป A Time ฟังฟินนะ

ส่งท้ายกันด้วยซิงเกิลจากน้องปันนะคุณฟังขอแค่นี้นะครับหรือว่า Forever and Ever นั่นเองเห็นข้อความคุณฟังส่งมาใน 7:00 นหลายๆท่านบอกว่ามาให้กำลังใจดีเจน้องใหม่นะฮะนานๆจะมาช่วงเวลานี้ด้วยนะครับส่งกำลังใจให้นะครับในช่วงต้นสัปดาห์แบบนี้แล้วก็เริ่มต้นวันไปด้วยกันกับ Music Start Your Day นะครับขอให้เป็นวันที่ดี energy แบบว่าพุ่งพลาดนะฮะเจอใครใครก็ดีกับเราคุณฟังครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสำหรับช่วงของ Music Start Your Day ด้วยนะฮะกับอาหารแมวกินโน Real Meat Fish Dye นะครับอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟิสตายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไปรษณีย์ไทยครับทุกการส่งไปต่างประเทศเป็นเรื่องง่ายส่งได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งใกล้บ้านนะครับแล้วก็ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีช่วง6โมงเย็นเลยกูฟังครับในช่วงเวลาของผมนะฮะส่วนตรงนี้เดี๋ยวส่งให้แชร์ข่าวเช้าดูแลเลยมาอัปเดตข่าวด้วยกันวันนี้ขอให้แบบแฮปปี้กันนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงเย็นจ้ะWhat?

0: Morning Mood Music Start Your Day
1: เริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Postmart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวช็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 8:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับมีข่าวเด่นประเด็นที่น่าสนใจประจำวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
7: ไม่จริง
6: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
7: ไม่จริง
6: แล้วอะไรจริงอ่ะ
8: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
6: เส้นละ 1,990 บาท
8: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี
6: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ช่วงวันที่20ถึง27กันยายน2569นี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมเยือนญี่ปุ่นและสหราชอาณาจักรขณะที่วันนี้ยังคงต้องติดตามกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่และมีความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดติดตามพร้อมประเด็นร้อนที่น่าสนใจกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
3: ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางไปร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพร้อมกับเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหราชอาณาจักรเดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศรถโชว์ศักยภาพตลาดทุนไทยเปิดโอกาสการลงทุนและดิจิทัลอธิบดีกรมการปกครองให้นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงที่กรมการปกครองวันนี้จากกรณีที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับบ่อนถาวร2บ่อนกลางเมืองเชียงใหม่สีหักสอบพบเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยฝันทั้งวินัยและอาญากลุ่มเครือข่ายประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟและสมัชชาชุมชนคนอยู่กับป่ายืนข้อเรียกร้องและจับตาการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาและปรับปรุงพรบป่าอนุรักษ์ที่ทำเนียบรัฐบาลเวลา10 นาฬิกาเพื่อทวงคืนสิทธิที่ดินทำกินให้ชุมชนวันนี้13:30 นที่บก.สอท.3 อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นแถลงข่าวตำรวจไซเบอร์ช่วยเหลือเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ภาคอีสานติดตามเงินคืนกว่า 1.3 ล้านบาท 9:00 นวันนี้ที่หอสมุดแห่งชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมจะแถลงกรณีที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัมพูชานำภาพเก่าจากฟิล์มกระจกในการแต่งกายชุดไทยของไทยไปใช้ในเวทีประกวด Miss Universe Cambodia 2026ส่วนความคืบหน้าจากเหตุเพลิงไหม้บริเวณแนวรางรถไฟฟ้า MRT ช่วงสถานีเตาปูนถึงสถานีบางโพล่าสุดเช้านี้ BEM แจ้งว่าตั้งแต่5:37 น MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติหลังดำเนินการแก้ไขและตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: หนึ่งหยดก็มีค่าช่วยกันรักษาทรัพยากรน้ำด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับลดอุณหภูมิแอร์ให้พอเหมาะปลดปลั๊กและเปลี่ยนพฤติกรรมเท่านี้ก็ช่วยโลกได้ง่ายๆแถมสบายกระเป๋าชวนคุณผู้ฟังร่วมกันรักโลกรักพลังงานกับสถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ความผิดหวังไม่ใช่เรื่องใหญ่มันแค่ช่วยให้เราเข้าใกล้สิ่งที่ใช่มากกว่าเดิม
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อ
3: กูดมอร์นิ่งครับ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่กวนครับ
4: สวัสดีพี่เบิ้ลครับ
3: สวัสดีน้องแอคแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับแฉข่าวเช้าครับวันนี้วันจันทร์นะครับจันทร์ที่21กันยายน
4: ครับผม
3: เข้าสู่ช่วงสิ้นเดือนกันยาแล้ว
4: ฝนชุ่มฉ่ำ
3: ชุ่มฉ่ำเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็โอ้โหตกทุกวันจริงๆนะพี่กวนเน
4: า
3: ะ
4: ไม่เกรงใจจะซักผ้าเลย
3: จริงแต่ช่วงนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของซักผ้าเนี่ยต้องดูวันดีๆนะ
4: จริงครับ
3: บางทีตื่นเช้ามาเราออกมาทำงานตั้งแต่เช้าเนาะเราซักตอนเช้าเราตากเสร็จแล้วเรากลับบ้านทีตอนเย็นเปียกอีกแล้วนะพี่กวน
4: โอ้โหระแวงทั้งวันเลยต้องคอยดูว่าฝนตกหรือยัง
3: ครับผมช่วงนี้ก็เครื่องอบผ้าก็น่าจะขายดี
4: พวกผลิตภัณฑ์แบบซักผ้าในที่ร่มอะไรเงี้ยตากผ้าในที่ร่มต้องเข้านะ
3: ครับผมคุณฟังทักทายเข้ามาได้นะครับวันนี้รถติดหรือเปล่าเป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์แล้วก็ฝนตกตั้งแต่เช้าด้วย
4: ถูกต้องครับ
3: เดี๋ยวเรามีหลากหลายข่าวที่อัปเดตกันเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เหตุการณ์เกิดขึ้นหลายเรื
4: ่
3: องนะครับอย่าง MRT เตาปูนเนี่ยอัปเดตสั้นๆก่อนตอนนี้ก็คือสามารถใช้งานตามปกติได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีไฟไหม้ตรงรางรถไฟนะครับ
4: หยดไอไฟช็อตเราหยดลงมาติ่งๆๆอ่ะน่ากลัวมาก
3: เดี๋ยวเราอัปเดตกันแบบเต็มๆแต่ว่าคร่าวๆก็คือตอนนี้เนี่ยใช้งานได้ตามปกติเพราะเมื่อวานนี้หลายคนกังวลว่าอุ๊ยถ้า MRT เตาปูนเนี่ย
4: โอ้โหหนักแน่วันจันทร์หนักแน่
3: ถ้าเขาปิดขึ้นมาเนี่ยสถานการณ์ต้องทำยังไงได้บ้าง1 2 3 4มีคนออกมาทำข้อมูลเลยนะว่าถ้าสมมติเตาปูนปิดปุ๊บ
5: ถ้า
3: ค
5: ุณอยากใช
3: ่คุณอยากจะเข้าเมืองเนี่ยคุณจะต้องลงตรงนี้ต่อรถเมล์สายนี้แล้วก็ขึ้นตรงนี้แต่ว่าไม่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นเพราะว่ากลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
5: เพราะอ้างว่าเช้านี้มาทำงานไม่ได้
3: เพราะว่า MRT ใช่ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะห้ามนะ
5: เขาใช้งานได้ตามปกติ
3: พี่ด้าสวัสดีนะครับ
5: สวัสดีนะคะทุกคน
3: ครับผม
5: มาวันนี้เช้าวันนี้การเดินทางของคุณเป็นอย่างไรบ้างแต่วันนี้ก็ติดปานกลาง
3: ไม่ค่อยมากเหรอ
5: ก็ติดนะแต่ว่าตรงแยกอันเนี้ยติดปานกลางแถวๆอโศกอะค่ะติดปานกลางมาเช้าวันนี
3: ้
5: เธอมันเป็นวันที่แบบอากาศมันขมุกขมัวเนาะ
3: จริง
5: อันเนี้ยวันนี้เป็นวันรู้สึกแบบอยากนอนต่ออ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะเป็นบ้าวันนี้ทุกคน
3: เราอ่ะขี้เกียจทุกวันอยู่แล้วแต่วันนี้มันขี้เกียจเป็นมากกว่าปกติถูกไหม
5: อากาศมันขมุกขมัวไงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเนาะฝนตกหนักมากๆเลยเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังเดินทางถึงที่ทำงานอย่างไม่เครียดละกันนะคะเอาแหละเดี๋ยววันนี้เรามาดูเรื่องของการจราจรสักนิดนึงละกันเพราะว่าล่าสุดนะคะมันมีการเกิดเหตุคือยางมาตอยแล้วก็เศษวัสดุการปรับพื้นผิวการจราจรเนี่ยตรงบริเวณทางยกระดับนะคะตรงถ้ามองง่ายๆตรงพระราม9ที่มันจะเป็นถนนข้างบนน่ะมันตกร่วงลงมานะคะใส่รถยนต์ด้วยนะคะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นคือเมื่อวานวันที่20นะคะพบว่าคราบยางมาตอยแล้วก็เศษวัสดุเนี่ยมันก็ยังหลงเหลือจากบริเวณจุดเกิดเหตุอยู
3: ่
5: แล้วก็ยังมีรถที่ประชาชนน่ะเขาสัญจรไปมาอยู่นะคะตรงเนี้ยก็ส่งผลให้รถยนต์หลายคันเลยเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะบางคันเขาก็บอกว่าโอ้เวลาโดนยางมาตอยมันดีดเข้ามาใส่ในรถอะมันเช็ดออกยาก
3: แล้วยิ่งถ้าเป็นรถสีขาวหรือว่าสีสว่างเนี่ยนะสีมันติดนะ
5: แล้วคือเอาเคถ้าเกิดถนนน่ะแล้วเศษยางมาตอยมันกระเด็นน่ะมันก็ยังแบบ
3: พอทนได
5: ้แต่อันนี้มันตกลงมาจากข้างบนมันก็จะโดนพวกหลังคารถฝากระโปรงอะไรต่างๆเนี่ยเห็นปะมันตกลงมาเยอะมากบางคนโดนตัวถังรอบคันเลยเนี่ยค่ะบางคนก็ต้องเอารถเนี่ยไปเข้าศูนย์เพื่อประเมินความเสียหายแบบนี้มันไม่ใช่แค่แบบเหมือนเนี่ยเห็นปะมันหนักนะมันคือยางมาตอยลองนึกถึงน้ำมัน
3: อ
5: ะเอามาลาดบนรถอะ
3: แล้วคือน้ำแล้วก็น้ำยาล้างรถอ่ะผมว่าเอาไม่ออกมันต้องแบบมีขับส
5: ี
3: มันต้องลงน้ำยาพิเศษของเขา
5: อะขนาดแบบสมมติว่าเราไปถนนที่มันมีแบบยางมาตอยกำลังไม่แห้งดีอ่ะแล้วก็เราขับไปยางรถยนต์อ่ะแต่ไอยางรถยนต์มันจะเป็นการดีดออกด้านข้างแต่มันก็จะเปื้อนกระจังนิดนึงใช่ป่ะอันนั้นอ่ะบางคนเขาก็จะรีบขัดแต่ตอนเนี้ยมันเหมือนเอายางมาตอยมันลาดทั้งคันไงมันก็เลยเสียหายเยอ
3: ะ
5: ผู้เสียหายก็เลยเดินทางไปแจ้งความนะคะตั้งแต่เมื่อวานมีทั้งหมดเนี่ยแจ้งความไปแล้วนะทุกคน 73รายเยอะนะส่วนใหญ่ก็คือเดินทางไปพร้อมกับบริษัทประกันภัยนั่นเองเพราะว่ามันไม่ใช่คราบปกติมันคือคราบน้ำมันที่ผสมกับยางมะตอยแล้วมันก็หยดลงมาจากบริเวณสะพานด้านบนนั่นเองค่ะซึ่งพื้นที่ครอบคลุมเนี่ยพื้นที่ดูแลรับผิดชอบนะคะก็คือสน.หกหมากนั่นเองตอนนี้คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็มีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ข้อมูลของผู้เสียหายแต่ละรายก่อนนะคะเพราะว่ามีผู้แจ้งความทั้งหมด73รายแล้วก็ประสานกับผู้รับเหมานะคะที่เกี่ยวข้องเนี่ยใหรีบในการปรับพื้นผิวการจราจรแล้วก็ดำเนินการในส่วนความรับผิดชอบเดี๋ยวประเมินละกันว่าจะต้องรับผิดชอบคันละเท่าไหร่ยังไงบ้างนะคะเบื้องต้นเนี่ยตำรวจพิจารณาเข้าข่ายคือประมาทนะคะเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงรายละเอียดของงานก่อสร้างแล้วก็รวมถึงสาเหตุที่ทำให้ยางมะตอยเนี่ยมันร่วงลงมาด้านล่างเพราะอะไร
3: มันคือเส้นที่เป็นยกขึ้นมาเพื่อที่จะข้ามแยกรามกำแหงแล้วก็ไปลงตรงเกือบถึงเดนายแถวนั้น
5: ใช่
3: ไหม
5: ตรงนั้นและตรงพระรามเก้า
3: แล้วเขาก็คือลาดยางอยู่ข้างบนแล้วมันก็หยดลงมาข้างล่างอย่าง
5: น
3: ี้หรอ
5: มันหยดลงมาด้านล่าง
3: โอ้โห
5: หยดลงมาติ้งติ้งติ้งติ้งติ้งโดนรถหมดเลยดูเด
3: ็ผมว่ามันน่าจะมากกว่า73คันนะพี่ดาษนึกออกไหมเพราะว่ารถมันก็ใช้งานผ่านตรงนั้นไปอ่ะ
5: เนี่ยดูเด็มันไม่ใช่แบบคาบไม่ใช่คราบปกติอ่ะมันเหมือนน้ำมันลาดลงมาบนรถน่ะแล้วเป็นยางมะตอยอ่ะ
3: แล้วยางมะตอยพวกนี้มันก็ต้องมีความร้อนป่ะเพราะว่าระหว่างที่เขาลาดที่มันร้อนอ่ะมันยังไม่แห้งอ่ะ
5: ก็สีรถก็เสียหายอ่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเนี่ยค่ะก็ผู้รับเหมาเนี่ยแสดงความรับผิดชอบนะคะยืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะชดใช้ค่าเสียหายกับผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดเลยแล้วก็เดี๋ยวจะประสานไปกับผู้เสียหายแล้วก็บริษัทประกันเพื่อดำเนินการตรวจสอบแล้วก็เยียวยาความเสียหายต่อไป
3: ครับผ
5: ม
3: นะครับจบเรื่องราวของยางมะตอยไปนะคร
5: ับ มาต่อคนบอกสีเสียแน่นอน
3: ใช่เพราะว่าพอถ้าสมมติมันหยดลงมาธรรมดาไม่พอมันมีความร้อนด้วยมันกัดเข้าไปกินในเนื้อสีอ่ะแล้วบางทีถ้ามันรอบคันน่ะทำสีรอบคันก็ไม่ใช่ถูกๆกัน
5: แกนี่คือเหมือนดรอปสีลงมาเหมือนงานศิลปะเข้าใจป่ะเหมือนงานสาดสีอะดรอปสีลงมาเหมือนเอาผู้กันแล้วก็ฟาดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยให้สีมันกระเด็นน่ะประมาณนั้นเลยอ่ะ
3: ครับผม
5: เนี่ย
3: ถ้าใครได้รับผลกระทบก็ไปแจ้งความได้นะคุณผู้ฟังใครที่ผ่านตรงนั้นแล้วยางมะตอยมันหล่นลงมาแล้วบางทีไม่รู้อะเนาะบางทีมันไปหล่นมาตอนไหนไปโดนที่ไหน
5: ใช่ค่ะ
3: แล้วถ้าคุณผ่านเส้นนั้นแล้วมันมีอะก็น่าจะเป็นเส้นเดียวกันแหละ
5: ก็ผู้รับเหมารับผิดชอบเนาะใครที่แบบได้รับความเสียหายรีบไปแจ้งความ
3: ครับผมนะฮะมาที่ MRT กันบ้างดีกว่านะครับเตาปูนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะขอไปวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับผมเที่ยงครึ่ง
5: ตรงนั้นมันคือสายสีอะไรสรุปสีน้ำเงินใช่ไหมบางข่าวสีม่วงบางข่าวขาวสีน้ำเงินฉันเลยงง
3: ไม่ชัวร์เลยอะ
6: ส
3: ีม่วงใช่ไหม
5: ไม่แต่มันเป็นเตาปูนบางซื่อ
6: ม
5: ัน
6: น่าจะระหว่างมันเป็นแบบ interchange
5: เตาปูนมันจะเป็นแบบมันมีสายสีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ขึ้นรถไฟฟ้านานมากแล้วทุกคน
3: ไม่ใช่ native แล้วนะเนี่ย
5: ไม่ใช่ native แล้วฉันรู้แค่สายสีเขียวเคหะกับคูคตอันนี้รู้นี่มันเป็นจุดเชื่อมถ้าเกิดสายสีม่วงมันเป็นคลองบางไผ่เตาปูนแต่อันนี้สายสีเงินถูกแล้วมันจะเป็นบางซื่อหัวลำโพงอันนี้คือสายนี้แหละที่มีปัญหา
3: ครับผ
5: ม
3: ก็มีแจ้งเหตุนะครับว่าเกิดไฟไหม้บริเวณรางรถไฟสถานีเตาปูนถนนประชาราษฎร์สาย2นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ครับก็รีบนะครับผมจัดการเรื่องของเพลิงนะครับสามารถเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วก็ควบคุมระบบไฟฟ้าของสถานีทั้งนี้ก็อพยพผู้โดยสารออกจากพื้นที่หมดแล้วนะครับแล้วก็แจ้งว่ารถไฟฟ้าเตาปูนงดให้บริการชั่วคราวนะครับทางฝั่งของผู้ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมันเกิดจากกระแสไฟฟ้าบริเวณรางจ่ายไฟมีความชื้นสูงกว่าปกติเนื่องจากเป็นช่วงฝนตกทำให้ไฟฟ้าลัดวงจรนะครับสาเหตุก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปนะครับทั้งนี้เนี่ยทางฝั่งของMRT นะครับก็แจ้งมาชนว่าเนื่องจากระบบที่มีเหตุไฟฟ้าขัดข้องทำให้รถ MRT เนี่ยขอปิดบริการชั่วคราวก็คือสถานีบางอ้อถึงสถานีกำแพงเพชรนะครับส่งผลให้เมื่อวานนี้นะครับเกิดความล่าช้าประมาณ60นาทีก็ขออภัยในความไม่สะดวกแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเมื่อเช้านี้สามารถกลับมาใช้งานตามปกติได้แล้วนะครับแต่จริงๆอ่ะผมเห็นข่าวนี้จาก TikTok พี่คนหนึ่งชื่อสจ๊วตชาวเกาะ
5: อ
3: ัปเดตได้สนุกมากคือเขาเป็นเหมือนอินฟูนะฮะแล้วเขาก็อัปเดตสถานการณ์คือมันเกิดขึ้นหลังบ้านเขาพอดีแบบเปิดคอนโดมาพี่ดาคือไฟมันไหม้ตรงนั้นเลยอ่ะก็คือคอนเทนต์วิ่งเข้าหาของจริงอันนี้นะฮะก็อัปเดตเลยเนี่ยพี่ดาดูดิหลังคอนโดเขาเลยอ่ะ
5: เห็นอยู่แล้วก็แบบมันเกิดจากสาเหตุอ่ะด้วยความที่เขายังไม่ได้ออกมาสรุปเนาะว่ามันเกิดจากอะไร
3: เบื้องต้นเนี่ยมันลัดวงจรแล้วก็มันก็มีประกายไฟเกิดขึ้นแล้วดูมันหล่นลงไปข้างล่างอ่ะนี่น่ากลัวมาก
5: น่ากลัวไอ้ที่ข้างล่างอ่ะน่ากลัว
3: เหมือนลาวาเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
5: ลองคิดดูเดี๋ยวแล้วถ้ารถอยู่ข้างล่างขึ้นมาหนูไม่อยากจะคิดเลย
3: โอ้ยยังมันต่อยอยู่แล้วเนี่ย
5: นี่มันตรงกับห้องเขาเลยเนาะ
3: ใช่ใช่ใช
5: ่มันตรงกันเลยอ่ะ
3: เหมือนแบบหลังบ้านพอดีเปิดมาเจอเลยก็ได้คอนเทนต์เลยอ่ะ
5: รายงานข่าว
3: รายงานข่าวเป็นนัก
5: แต่จุดเริ่มต้นน่ะขอดูภาพจากคุณอะไรนะสจวตเหรอ
3: สจวตชาวเกาะ
5: สจวตชาวเกาะเนี่ยต้องบอกว่ามันเริ่มต้นมาจากการไฟไหม้จุดเล็กๆก่อนมันไหม้ที่จุดเล็กๆก่อนตรงบริเวณรางซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นรางที่มันแบบเนี่ยเห็นปะมันเริ่มไหม้จากจุดเล็กๆก่อนตอนแรกต้นคลิปอะ
3: แล้วประเด็นเนี่ยควันที่ออกมาจากไฟอะมันดูเป็นสีน้ำตาลสีแบบมันไม่เหมือนควันไฟทั่วไปอะ
5: เนี่ยเห็นปะ
3: ก็เลยน่ากลัวว่าแบบ
5: อันนี้ดับแล้วโอ้มันไหม้เสียหายเยอะเหมือนกันเน
3: า
5: ะ
3: น่าจะลัดวงจรแหละและสายไฟมันมีความร้อนสะสมสูงนะฮะ
5: นะแต่น่ากลัว
3: ใช่แต่ก็ถือว่าจัดการได้รวดเร็วนะ
5: แต่ดีที่เกิดขึ้นวันอาทิตย์นะลองคิดว่าถ้าเกิดขึ้นตอนเช้า
3: โอ้ยพี่ด้า
5: จะเกิดอะไรขึ้น
3: โอ้ถ้าเกิดขึ้นวันทำงานปกติเป็นช่วงเวลาเร่งด่วนอันนี้นะ
5: ใช่ค่ะ
3: น่าจะหนักได้รับผลกระทบหนักกว่านี้แต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยก็เนี่ยแหละอัปเดตจากพี่สจวตชาวเกาะเขาบอกว่าระหว่างที่เกิดเหตุแล้วก็ปิดให้บริการ MRT นะครับก็มีรถเมล์หรือว่ารถบัสเนี่ยมารอรับส่งระหว่างสถานีตะปูนไปสถานีบางซื่อนะก็ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างดีเลยใช่ๆแล้วก็ซ่อมรถเร็วแล้วกลับมาเปิดใช้บริการภายในวันจันทร์เนี่ยก็ถือว่า
5: เช้านี้ทุกอย่างปกติแล้วนะคะ
3: ถูกต้องครับ
5: คือทุกสถานีสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้วนะคะเนี่ยอย่างเมื่อวานตอนประมาณสัก 6:20 เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าสายเสียเงินกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอะไรประมาณนี้บางจุดแต่ว่าวันเนี้ยทุกอย่าง 100% ละ
3: นะ
5: เขาบอกบางคนเตรียมลางานครึ่งวันแล้วเนี่ยไม่ทันแล้วจ้ะ
3: เ
5: จ้านายบอกว่าเขาเปิดใช้งานตามปกติช่วยกรุณากลับมาทำงานได้แล้วค่ะ
3: คุณนิสตามเนี่ยเขาบอกว่า BM แจ้งตอน 6:00 เลยว่าใช้งานได้ปกตินะฮะใครที่ตื่นหลัง 6:00 แล้วแบบว่าขอไลน์ครึ่งวัน
5: ไม่ได้
3: นะเ
5: จ้านายเขารู้แหละบอกเธอมาเลยจ้ะ
3: เออนะเขาประกาศแล้วนะอย่ามาเนียนนะนะครับผม
5: ให้เอาสาเหตุเรื่องอื่นป่วยแจ้งลาป่วยล่วงหน้าก็ได
3: ้แต่ MRT ไม่ได้นะใช้ไม่ได้นะอันนี้คุณจะมา
5: จะลาป่วยล่วงหน้าก็ได
3: ้ครับMRT ตาปูนนะ
5: ค่ะอ่ะมันมีอีกเรื่องหนึ่งทุกคนเธอทำไมเขาตัดหญ้าตอนเล่นบอลเหรอวะหรือยังไงอ่ะเธอ
3: คือเรื่องนี้เนี่ย
5: ฉันงงอ่ะ
3: เอาจริงๆ
5: ที่นักบอลเจอเครื่องบดหญ้าม
3: ันดังเป็นระดับโลกเลยนะพี่ด้าเพราะว่าแอนดรอสทาวเซนเนี่ยเขาเป็นนักบอลอังกฤษนะเป็นทีมชาติอังกฤษอดีตทีมชาติอังกฤษแล้วก
5: ็มาเล่นลีกไทย
3: มาเล่นลีกไทยเขาดังมากคือถ้าใครดูฟุตบอลอังกฤษพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็คือจะรู้จักเป็นอย่างดีแอนดรอสทาวเซนเขาเล่นให้หลายทีมเอเวอร์ตันสเปอร์นิวคาสเซิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่น่าเกิดขึ้นแล้วพอเห็นภาพแล้วหวาดเสียวมากๆถ้ามันไถแล้วมันดึงร่างเราเข้าไปในเครื่องบดอ่ะมันถึงขั้นเสียชีวิตได้นะ
5: แล้วเอาหญ้ามาบดในตอนเล่นยังไงวะเนี่ยกูงงเนี่ย
3: เล่าให้ฟังแบบนี้พี่ดา
5: ฉันงงอ่ะ
3: คือปกติแล้วเนี่ยเรื่องของการดูแลสนามเน
5: ี่ย
3: มันจะเกิดขึ้น2ช่วงเวลาช่วงเวลาแรกก็คือก่อนการแข่งขันจะเริ่มนะฮะก่อนเกมจะเริ่มก็จะมีการดูแลหญ้ารดน้ำบดหญ้าแล้วก็อีกช่วงอันนี้ก่อนแข่งขันใช่อีกช่วงนึงก็คือช่วงพักครึ่งการแข่งขัน
5: ก็จะบดตัดหญ้าเหรอ
3: ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะพรมน้ำแล้วก็เหมือนเขาจะดูแลหญ้าเบาๆเล็มๆเบาๆเพราะว่าเวลาแข่งอ่ะรองเท้านักกีฬาที่มันไปขุดหญ้ามันก็จะทำให้พื้นหญ้ามันกระเจิดกระเจิง
5: ไอสเก็ตเขาก็จะมีเครื่องแบบเคลียร์น้ำแข็งนะเน
3: า
5: ะ
3: ประมาณนั้นเพราะว่า
5: อันนี้ก็เคลียร์

0: ด้วยคือแอนทอนทาวเซนนี่ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่ในพรีเมียร์ในไทยลีกเลยอ่ะ
1: แล้วทำไมไม่เคลียร์นักบอลแบบประกาศเนาะประกาศว่าเดี๋ยวเคลียร์ตามหลักเซฟตี้
0: อ
1: ่ะเขาก็ต้องประกาศก่อนว่านักบอลเคลียร์ออกจากสนามแล้วก็ถ้าจะทำอ่ะครึ่งโซนก็ได้นึกออกปะทีละครึ่งถ้านักบอลเขาอยากจะซ้อมหรือยังไงวะเนี่ยความปลอดภัยอยู่ตรงไหนเน
0: ี่
1: ย
0: อันนี้เนี่ยมันคือความผิดพลาดของทางสนาม 100% นะไม่ต้องโทษใครเลยอันนี้คือโทษสนามเลยเพราะว่าเรื่องมาตรฐานของความปลอดภัยคุณไม่ควรเอารถที่มันมีเครื่องจักรอยู่ในสนามขณะที่นักกีฬากำลังวอร์มร่างกายอยู่อ่ะพี่แล้วคือตัวของแอนนอสเทาเซนเนี่ยเขาก็เป็นนักกีฬาที่ค่อนข้างมีค่าตัวสูงอ่ะคือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเขาแต่โชคดีนะที่เขาไม่ได้รับบาดเจ็บมากนะครับแล้วครึ่งหลังเนี่ยเขายังสามารถลงเล่นได้ให้กับทางฝั่งของทีมประจวบนะครับชนะปัตตานีไป3-0นะครับผมซึ่งอันนี้ไม่ควรเกิดขึ้น
1: ใช่ดีนะว่าแบบมันไม่ดูดเข้าไปอ่ะแบบขาเขอเขาเป็นอะไรขึ้นมาเรื่องใหญ่เลย
0: คือถ้ามันม้วนขึ้นไปอ่ะไม่ได้คิดดูดิ
1: แต่ก็มีบาดแผลนะมีแผลตรงต้นโคนขานิดนึง
0: ครับผม
1: แต่ว่าเรื่องนี้ค่ะมันเป็นกลายเป็นข่าวดังออกไปไม่ว่าจะเป็น The Sun หรือ Telegraph The Miller เองเนี่ยก็มีการเสนอข่าวนี้ไปนะคะมีการตั้งคำถามว่ามาตรการดูแลความปลอดภัยเนี่ยในการจัดการแข่งขันของลีกไทยเนี่ยทำไมถึงเป็นแบบนี
0: ้
1: ช่วงพักครึ่งเนี่ยค่ะมันก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเขามีการตั้งคำถาม
0: คือจริงๆแล้วอ่ะอย่างที่พี่ด้าบอกอ่ะคือถ้ามันมีความมาตรฐานความปลอดภัยอ่ะสมมติสนามฟุตบอล
1: ประกาศก่อน
0: ใช่ประกาศก่อนว่ารถกำลังจะเข้าไปสนามขอให้นักกีฬา
1: เคลียร
0: ์หรือไม่ก็สนามฟุตบอลมันมี2ครึ่งใช่ไหม
1: เออประกาศทีละครึ่ง
0: คุณก็บอกว่าโอเคตอนนี้เนี่ยให้นักบอลไปอยู่ครึ่งนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวครึ่งนี้ทำปุ๊บแล้วอ่ะพอนักบอลทำครึ่งนี้เสร็จก็ย้ายมาอีกครึ่งนึงมันควรก็ถ่ายไม่ใช่อยู่ๆคุณจะขับรถเข้าไปใน
1: ตามหลักเนาะถ้าเห็นแบบสมมติว่าตามหลักถ้าจะมีเครื่องอะไรแบบนี้ก็ต้องเซฟนักกีฬาด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเราไปดูโพสต์ของแอนดรอสทาวเซนกันสักนิดนึงละกันหลังจากเจอเครื่องบดทับร่างแบบนี้นะคะก็มีการโพสต์เขียนสตอรี่ว่าจริงๆเกมเยือนสโตเขาอะไรอะสโตกหรอ
0: สโตกครับ
1: หรอเขาเรียกสโตกหรอก็ไม่ได้แยกขนาดนี
0: ้คือสโตกเนี่ยมันคือทีมนึงที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเสร็จแล้วเนี่ยเขาเป็นเหมือนที่เรื่องลือกันว่าถ้าใครไปแข่งที่สโตกเนี่ยไปเจอกับทีมสโตกเนี่ยเขาจะเล่นแรงแล้วก็เหมือนแบบเล่นอันตรายเขาก็เลยบอกว่าตอนที่เขาเล่นที่พรีเมียร์ลีกอะ
1: ที่คนแรงขนาดนี้
0: ที่คนแซวว่าเจอกับสโตกแล้วเล่นแรงๆเนี่ยมันยังไม่แรงเท่านี้เลย
1: มาเจอลีกไทยก่อน
0: เออ
1: เจอเครื่องบดหญ้าเลยจ้ะ
0: อืมนะฮะซึ่งนี่แหละคือถึงแม้ตัวเขาจะโพสต์ขำๆแบบนี้เนี่ยแต่ผมว่าม
1: ันไม่ได้
0: ม
1: ัน
0: ไม่ได้อะ
1: มันเสียชื่อลีกไทยไงการความปลอดภัยของนักกีฬาไม่มีแบบเครื่องบดหญ้ามันใช้เวลาไหมมาแบบนักกีฬาซ้อมแล้วไปตรงบริเวณที่นักกีฬาซ้อมแล้วก็ไถเครื่องบดหญ้าไปด้วยอ่ะมันไม่ได้ไง
0: แล้วประเด็นน่ะคือค่าตัวของแอนดรอสเทาเซนน่ะแพงมากคืออันเนี้ยมันเป็นมูลค่าความเสียหายของ
1: แต่คนขับเขาก็พยายามช่วยในด้วยกันแบบดึงรถไม่ให้ทับนะ
0: แต่มันไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นตั้งแต่แรกไงพี่ดาคุณจะช่วยยังไงก็แล้วแต่มันไม่ควรไปอยู่ตรงนั้นแต่แรกแล้วประเด็นคือคุณน่ะขับรถอ่ะคุณมองอะไรอยู่อ่ะนึกออกมั้ยล่ะคือเวลาขับรถมองข้างหน้ามั้ยล่ะ
1: โอ๊ยตาย
0: แล้วขับไปใกล้อะไรขนาดนั้นน่ะอันนี้คือมันจะถามว่ามันไปโทษคนขับรถคือมันก็ต้องโทษคนขับรถอ่ะ
1: ขับรถเลยอันเนี้ย
0: มันจะโทษใครล่ะ
1: เซนส์อ่ะนักกีฬาซ้อมอยู่จริงอ่ะควรจะแบบประกาศมาตรฐานของสนามอ่ะถ้าจะมีเครื่องอะไรลงไปอ่ะต้องประกาศเคลียร์นักกีฬาก่อน
0: มาดูทางฝั่งของปัตตานี FC เจ้าของสนามกันบ้างนะฮะเขาออกมาแถลงเหมือนกันเขาบอกว่าสโมสรปัตตานี FC ในฐานะสโมสรเจ้าบ้านและผู้รับผิดชอบการแข่งขันขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็ขออภัยต่อนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บสโมสร PT ประจวบตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายสโมสรขอชี้แจงว่าการดูแลบำรุงรักษาสนามแข่งให้มีความพร้อมและได้มาตรฐานตลอดระยะเวลาการแข่งขันถือเป็นภารกิจสำคัญที่สโมสรให้ความสำคัญมาโดยตลอดโดยการใช้รถบดอัดเพื่อปรับสนามทั้งก่อนแข่งและก็ช่วงพักครึ่งเป็นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สโมสรดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นสนามเนี่ยอยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการแข่งขันอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดและไม่มีผู้ใดประสงค์ให้เกิดขึ้นแม้การปฏิบัติงานดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการดูแลรักษาสนามตามปกติแต่สโมสรตระหนักดีว่าความปลอดภัยนักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องได้รับความสำคัญสูงสุดสโมสรปัตตานีจึงดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและทบทวนมาตรฐานปฏิบัติงานเกี่ยวข้องรอบด้านโดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์บำรุงรักษาในช่วงที่มีนักกีฬาอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่ภายในสนามเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและก็ยกระดับความปลอดภัยให้รัดกุมยิ่งขึ้น ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคตท้ายที่สุดนี้สโมสรปัตตานี FC ขออภัยจากนักกีฬาที่รับบาดเจ็บสโมสรพีทีประจวบ

0: 4และทุกฝ่ายได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์พร้อมทั้งขอส่งความห่วงใยและความปรารถนาดีให้นักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บมีอาการดีขึ้นและกลับมาลงสนามได้โดยเร็วสโมสรขอยืนยันว่านำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนสำคัญพัฒนามาตรฐานการจัดการแข่งขันและดูแลความปลอดภัยของนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นก็คือสรุปว่าก็ขอโทษแหละแต่ว่าที่ทำอ่ะมันก็คือเป็นทำเป็นเรื่องปกติ
1: อันนี้ก็ต้องปรับมาตรการ
0: ถูกไหมถ้าเท่าที่อ่านเนี่ย
1: ทำเป็นเรื่องปกติไหมเข้าใจแหละว่าพักครึ่งก็ต้องเคลียร์สนามแต่มาตรการในการเซฟตี้อ่ะมันจะต้องเคลียร์คนออกจากสนามก่อนไหมประกาศก่อนว่าทีละครึ่งสนามก็ได้แต่ทางที่ถูกต้องมันต้องเคลียร์ทั้งหมด
0: ถูกต้องแม่
1: เพื่อความปลอดภัยพอเคลียร์คนออกจากสนามเสร็จแล้วคุณค่อยเอาเครื่องบดน่ะเข้าสนาม
0: อันเนี้ยเห็นแล้วแบบโอ้โหไม่ควรเลยอ่ะตกใจแล้วเห็นภาพครั้งแรกตกใจ
1: มากอุบัติเหตุอันนี้มันไม่ควรเกิดขึ้น
0: นะเนี่ยนะ
1: ก็เนี่ยอันนี้ก็ต้องมีการมาตรการในการปรับนิดนึง
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับแล้วคิดดูอ่ะพี่ดามูลค่าร่างกายเขามันมี
1: ม
0: ูลค่
1: าน
0: ึกออกไหมเหมือนขาข้างหนึ่งของเขาอ่ะมันมีมูลค่าเหมือนอารมณ์แบบที่เขาทำประกันพวกศิลปินเนี่ยทำประกันก้นประกันคือมันต้องอย่างนี้เลยอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะคนพวกนี้เขาใช้ร่างกายในการ
1: อ่ะลองคิดดูนะสมมติถ้าเครื่องบดขาเขาเข้าไปในเครื่องบดขาขาดขึ้นมาทำไง
0: โอ้โหไม่ล่ะ
1: สมมติอ่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่ควรเลยนะฮะผมว่ามันต้องมีมากกว่าการขอโทษแหละผมว่าเนี่ยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะฮะวันนี้อัปเดตข่าวเยอะเยอะเขาบอกว่า Good Morning แฉข่าวเด่นเช้านี้ Exclusive ค่ะรวมไปหลายรายการเลยนะฮะแฉข่าวเด่นเช้านี้นะโอเคเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงนะเดี๋ยวกลับมา
1: คร
0: ับ
1: สักครู่ค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอลิฟและHey Goodie บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อ
2: เธอนี่บอกเลยวันนั้นฉันได้มีโอกาสได้ฟังเพลง
1: เ
2: พลงหนึ่งชื่อ MV ว่าอะไรรู้ปะ
1: ชื่ออะไรฮะ
2: เจิดจรัสชัชวาลชื่อดีมากเลยอ่ะใครที่เห็น MV เจิดจรัสชัชวาลนะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะแนะนำว่าคุณลองเข้าไปดูได้เลยต้องบอกว่าเพลงนี้อ่ะ MV เพลงเนี้ยปตท.เขาอัพเอากลับมา re-envision
1: ค
2: ือเนื่องในโอกาสครบรอบ48ปีนะคะโดย MVจะมีการเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งในวัย48มาถึงช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยแล้วก็ได้หยุดแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยอะไรคือพลังที่ทำให้เขาเนี่ยยังเดินต่ออะไรคือแสงที่นำทางชีวิตไปจนถึงทุกวันนี้จริงๆอ่ะต้องบอกว่าชีวิตคนเราเนาะมันก็จะคล้ายๆกับ MV เพลงนี้นะในแต่ละช่วงวัยเนี่ยมันก็จะมีพลังที่ผลักดันเราเนี่ยที่แตกต่างกันถูกไหมขณะเดียวกันเนี่ยทุกวันที่เราออกไปทำงานค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังการเดินทางใช้ชีวิตหรือทำตามความฝันเนี่ยมันก็ต้องยังมีพลังงานอีกแบบที่อยู่เบื้องหลังชีวิตเหล่านั้นนะคะเหมือนการเดินทางตลอด48ปีของปตท.นะคะที่เติบโตเคียงข้างสังคมไทยพร้อมวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานเพื่อให้ชีวิตแล้วก็ประเทศเดินหน้าต่อไปได้นะคะภายใต้แนวคิด Together Evolving with You นะคะใครยังไม่ได้ดูนะคะลองเข้าไปดูได้เลยสำหรับ MV เจิดจรัสชัชวาล
1: ครับผม
2: เพลงดีด้าชอบ MV MV ดีมากเพลงหนึ่งเพลงเนี่ยที่อาจทำให้เราเนี่ยกลับมามองย้อนการเดินทางของตัวเองในอีกมุมนึงก็ได้นะคะอยากให้ไปดูกันผ่านทางFacebook ของ PTT News นะคะ PTT แล้วก็เว้นวรรคนะ NEW แล้วก็ S นะคะหรือจะเป็นใน YouTube แล้วก็ TikTok ของปตท.ก็มีให้ดูเช่นกัน
1: ครับผมเข้าไปดูกันได้นะชื่อเพลงอะไรนะพี่ดา
2: เจิดจรัสชัชวาล
1: ชื่อเป็นมงคลมงคลนะมันดูแบบพุ่ง
2: นี่แหละ MV ทำดี MV ทำด
1: ี MV ดีนะ
2: เออ MV ทำดี
1: นะครับก็ไปติดตามกันได้นะ
2: เนี่ย
1: โอเคอ่ะมาที่หนึ่งเรื่องพี่ดาใครครับเนี่ย
2: มัวบ้านงาน
1: มัวบ้านงาน
2: มัวบ้านงานมันเป็นเมืองไทยมันมีอะไรแปลกๆเยอะนะ
1: คือพอยิ่งเห็นข่าวยิ่งรู้จักพี่คนนี้เนี่ยยิ่งรู้สึกว่าเฮ้ย
2: ไม่แต่ฉันน่ะรู้สึกว่าเขาน่าคุ้นมากเว้ย
1: เหรอ
2: เขาน่าคุ้นมาก
1: เคยมาถ่ายรูปกับพี่
2: ฉันว่าน่าจะเคยเพราะว่าแบบเขาน่าคุ้นมากฉันไม่รู้ว่าเคยเห็นเขาที่ไหนแต่เขาน่าคุ้น
1: ครับผม
2: ก็คือตำนานบทใหม่นะคะมัวบ้านงานฉันชอบตรงที่ว่าตอนแถลงข่าวอ่ะคือทนายเขาก็มาให้กำลังใจพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็เข้าใจว่านี่คือแก๊งทนายแล้วก็ทนายกุ้งก็เข้าใจว่านี่คือเพื่อนทนาย
1: ไพศาล
2: ไพศาลทนายไพศาลก็เข้าใจว่านี่คือเพื่อนของทนายสักคนนึง
1: ทนายแก้ว
2: ทนายแก้วก็เลยเข้าใจว่านี่คือทีมของทนายกุ้งอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วแกไปยืนอยู่ข้างพี่หนุ่มแบบ
2: แล้วนี่คือใครวะอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ว่าเขาคงคุยกันว่าแกแล้วคนนี้คือใครวะเออคงมาคุยกันน่ะคือไอ้ระหว่างนั้นคงคิดว่าคงเป็นทีมของใครสักคนนึง
1: ใช่เพราะแกก็ดูแบบว่าดูเดินเดินถือแฟ้มเดิน
2: แล้ววนเลาะกันแบบเหมือนเป็นทีมเดียวกันน่ะ
1: แล้วตอนระหว่างสัมภาษณ์ก็ออห่อหมกนะพยักหน้าแบบนี่คืองงนะ
2: เหมือนเป็นทีมเดียวกันอะไรเงี้ยเหมือนคือพี่หนุ่มเขาคงแบบใครวะแล้วคงมาคุยกันมั้งกับทีมทนายแล้วที่ด้าชอบคืออะไรรู้ปะไปกินข้าวมันไก่กันก่อนด้วย
1: ไปกินข้าวกันด้วย
2: ไปก่อนหน้านั้นคือไปกินข้าวมันไก่กันมาแล้วแล้วสั่งพี่นุชเนี่ยสั่งไก่พิเศษด้วยสั่งไก่พิเศษไปแล้วตอนแรกเนี่ยก็คือว่าในร้านข้าวมันไก่เนี่ยโต๊ะมันก็จะเป็นโต๊ะเล็กนะเขาเลยต้องแยกนั่งเป็นสองโต๊ะแล้วคุณนุชเนี่ยเขาก็เลยไปนั่งกับทนายไพศาลทีเนี้ยคนก็เลยเข้าใจว่านี่คือลูกน้องทนายไพศาลเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการแบบสั่งไก่พิเศษอะไรประมาณนี้แล้วก็แบบพอตอนกินข้าวกันเสร็จน่ะเขาทำเหมือนเขาจะไปจ่ายเงินแล้วบอกว่ารู้จักกับเจ้าของร้านแล้วก็ไปมาๆเหมือนแบบพี่หนุ่มบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จ่ายเองอะไรประมาณนี้แล้วก็เหมือนวันเมื่อวานอ่ะทนายกุ้งอ่ะก็ออกมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าแบบยังไงบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมทนายกุ้งก็บอกว่าตอนแรกอ่ะเขาก็ถือเอกสารมาเสร็จแล้วเนี่ยนุชเนี่ยทำเหมือนจะมาถือแฟ้มเอกสารให้เขาเหมือนช่วยถือกระเป๋า
1: แล้วก็โอเค
2: มันหนักนะพี่หนูช่วยถือทนายกุ้งก็เลยเข้าใจว่าอ๋อเป็นทีมจากทีมทนายสักคนนึง
1: ก็เป็นเหมือนลูกน้องนายทุกคนนึงมาช่วยถือให
2: ้แล้วพี่หนุ่มก็บอกตอนมาเขาก็เหมือนแบบมาดูแลคอยแบบกันให้พี่หนุ่มก็เข้าใจว่านี่คือทีมทนายสักคนนึง
1: แล้วมันจะมีภาพนึงอ่ะเหมือนเดินตามพี่หนุ่มแล้วมีแบบจังหวะแตะแขนพี่หนุ่มแบบ
2: พี่หนุ่มก็เข้าใจว่าอ๋อคือลูกน้องสักคนนึง
1: เนี่ยภาพเนี้ยเหมือนจังหวะแบบแตะแขน
2: นี่พี่หนุ่มก็คงเข้าใจว่าลูกน้องทนายแก้วทนายแก้วเข้าใจว่านี่คือลูกน้องทนายคนหนึ่ง
1: ซึ่งพี่หนุ่มเนี่ยเขาก็มีการเหมือนโพสต์ลงไปนะครับบอกว่ามีหลายคนถามผมนะครับบุคคลอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมท่านนี้คือใครขออนุญาตแจ้งนะครับว่าผมไม่รู้จักเลยวันนั้นเนี่ยไม่ทราบว่ามากับใครนะครับแต่แกเข้ามายืนอยู่ในวงสัมภาษณ์ด้วยผมไม่คิดว่ารู้จักกับทนายแก้วทนายแก้วก็รู้คิดว่ารู้จักกับทนายตุ๋ยทนายตุ๋ยก็คิดว่ารู้จักกับทนายกุ้งทนายกุ้งก็คิดว่ารู้จักกับทนายไพศาลสรุปเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าเขาคือใครนะครับเลยแจ้งเพื่อทราบว่าบุคคลท่านนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับผมขอบคุณมากๆก็หลายคนเข้าไปคอมเมนต์บอกว่าพี่คือใครครับเนี่ยแล้วก็ไปเปิดตามหาวาร์ปเขาสรุปแล้วเนี่ยก็ไปเจอว่าเขาเนี่ยชอบถ่ายรูปคนดัง
2: แต่เขาปิดโซเชียลหนีไปแล้วนะแต่ว่าก่อนที่จะโดนปิดนะก็มีแบบคนเขาอุ้ยมีแฮปปี้เบิร์ดเดย์มดดำด้วยนี
1: ่
2: เขาเปิดวาร์ปนะว่าคนนี้คือใครก็คือเอาง่ายๆเขาชอบถ่ายรูปคู่กับคนดังนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คนดังที่โดนถ่ายรูปก็คือมีคุณปีเตอร์คอปเดรนดอลมีพี่ก้องสารัตแต่เคสพี่ก้องเนี่ยเหมือนอยู่ในงานหลังเวทีคอนเสิร์ตแบ็กสเตจมันแปลก
1: ๆแล้วเขาห้อยเหมือนห้อยบัตรเหมือนห้อยบัตรเลยด้วยนะ
2: ใช่ใช่
1: อะไรด้วยนะ
2: นี่ว่าเขาอาจจะรู้จักแบบทำออร์แกไนซ์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าประมาณนี้นะคะถ่ายรูปคู่กับทีมพี่เสกโลโซอย่างเงี้ยใช้คำว่าน้องของพี
1: ่
2: อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แบบถ่ายรูปคู่กับมดดำมดดำบอกปฏิเสธแล้วนะว่ากูไม่รู้จักถ่ายรูปคู่กับที่สำคัญคือถ่ายรูปคู่กับคุณเจ้าสวนธนินแล้วรู้เปล่าว่ามีคนมาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาถ่ายรูปคู่กับเจ้าสวนธนินน่ะเขาเดินเข้าไปคุยกับเจ้าสวนธนินบอกว่าเขาว่าคือหลานของอาม่
1: า
2: ซึ่งเคยอยู่ข้างบ้านสมัยเจ้าสวนธนินยังอยู่แบบ
1: ตึกแถว
2: นึกออกป้าที่สมัยก่อนเขาขายแบ
1: บ
2: เหมือนอะไรอุปกรณ์ทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์อะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยนี่หนูเป็นหลานอาม่าแล้วก็พูดชื่ออาม่าคนนี
1: ้
2: แล้วเจ้าสวนธนินก็บอกว่ารู้แล้วเป็นยังไงอาม่าเป็นยังไงเขาบอกว่าอาม่าเสียแล้ว
1: อ
2: าม่าเสียแล้วเจ้าสวนเนี่ยเขาก็เลยมีการแบบเอานามบัตรบอกว่ามีอะไรโทรหาผมมีการกล่าวอ้างถึงเพื่อนบ้านสมัยก่อน
1: แล้วเล็กก็เสียว่าอากงด้วยนะ
2: ก็เลยเขาก็เลยโพสต์บอกว่ามีอะไรโทรหาอากงนะซึ่งอันเนี้ยไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่านะเพราะว่าคุณนุชน่ะ
1: เขา
2: ไปการโพสต์ไว้แบบนี้ว่าแบบนี้อันเนี้ยเรื่องจริงหรือเปล่าหรืออาจจะแค่ขอถ่ายรูปเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: คือประเด็นเนี่ยการที่ไปถ่ายรูปกับคนดังหรือคนมีชื่อเสียงอันเนี้ยไม่ผิดนะผมว่ามันไม่ผิดที่เขาจะอยากไปถ่ายรูปด้วยแต่ว่าการเขียนแคปชั่นหรือว่าการโปรยข้อความที่เป็นแคปชั่นประกอบเนี่ยบางทีอะถ้าสมมติมันสอบไปในทางที่มันไม่ใช่เรื่องจริงอันเนี้ยผมว่ามันอาจจะสร้างความเข้าใจผ
2: ิ
1: ดต่อคนอื่นที่เข้ามาเห็นรูปได้แล้วก็สามารถเอาไปแอบอ้างในทางที่ผิดได้คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะฮะ
2: แล้วก็มีคนที่โดนแอบอ้างอีกพี่บุ๋มปนัดดาพี่บุ๋มปนัดดาก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วนะคะบอกว่าคือตามหลักแล้วอ่ะวันที่ไปทำบุญน่ะงานบุญน่ะคือใครที่อยากจะมาทำบุญอ่ะเราก็จะไปไล่เขาไม่ได้แต่วันนั้นเนี่ยเขามานั่งโต๊ะเดียวกันกับทีมงานของพี่บุ๋
1: ม
2: ทำตัวสนิทสนมแล้วก็เวลามีงานแบบงานบุญอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบมาแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเหมือนทีมงานก็เอ๊ะก็มีการแบบทะเลาะกันแล้วตอนหลังเขาก็จะหายไปแต่พี่บุ๋มบอกว่าเนี่ยตอนแรกอ่ะเขาก็มาใกล้ชิดเลยทำตัวสนิทแต่สุดท้ายไม่ได้สนิทอะไรกับพี่บุ๋มนะ
1: นะเขาบอกว่า
2: ทีนี้พอมีการขุดเข้าไปเยอะๆพี่สรยุทธก็โดนนะคะคุณสรยุทธก็โดนถ่ายรูปคู่ด้วยเช่นกันนะคะวิรกรรมของ
1: คุณนุชเนี่ย
2: มั่วบ้านงานเนี่ยคุณนุชเนี่ยนะคะก็มีการแอบอ้างว่ารู้จักกับคนดังหลายคนแล้วก็มีการจริงๆเนี่ยเขามีขั้นในการฟ้องร้องบางคดีมีคดีนะมีการฟ้องร้องแล้วก็มีศาลเนี่ยเคยสั่งห้ามเข้าใกล้อย่างเด็ดขาดแล้วสำหรับบางคนที่มีการฟ้องร้องกันมีประวัติถูกแจ้งความลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการข่มขู่ทำร้ายร่างกายคุณนุชเนี่ยชอบอ้างว่าทำงานให้กับพี่หนุ่มกรรชัยแล้วก็ที่ช็อกก็คือชอบแอบอ้างว่า ไปคบกับคนนั้นคนนี้ล่าสุดเนี่ยก็คืออินฟลูซีโอแพตตี้ซีโอปากตลาดอ่ะไปแอบอ้างเพราะว่าจริงๆอ่ะซีโอแพตตี้เนี่ยเขาก็ทำงานให้กับพี่บุ๋มมนัดดาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือได้มีการคุยกันกับพี่บุ๋มซีโอแพตตี้ก็ได้มีการโทรคุยกับพี่บุ๋มมนัดดา
1: บ
2: อกว่าเออเนี่ยตกลงอ่ะตรงเนี้ยแม่คนเนี้ยคือใครอ่ะพี่บุ๋มบอกว่าอ้าวเขาบอกเขาอ้างว่าเขาคบกับเธอ
1: ออ
2: ้างว่าคบกันกับซีโอแพตตี
1: ้
2: ซีโอแพตตี้บอกว่าหนูไม่รู้จัก
1: เ
2: ขาอะไรประมาณนี
1: ้คือน่ากลัวนะประเด็นน่ะ
2: ใช่
1: มันสามารถสร้างความเสียหายได้อ่ะ
2: เขาเคยอ้างแบบเหมือนจะฝากคนเข้าโรงเรียนเพราะรู้จักคนดังผอ.ดังอะไรประมาณนี้เกิดเรื่องวุ่นวายทีนี้มีคนตั้งสังเกตว่า บริษัทที่คุณนุชทำงานอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราต้องประสานงานกับคนดังหรือเปล่า
1: อ๋ออาจจะอย่างที่พี่ดาบอกว่าถ้าทำงานออร์แกไนเซอร์ก็มีโอกาสที่ได้เจอกับศิลปินคนดังดาราอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แบบเพราะว่าอะไรสังเกตอ่ะเขาไปงานอีเวนต์น่ะเยอะมาก
1: แล้วประเด็น
2: และเข้าหลังเวทีได
1: ้แล้วเขารู้หมายเวลาอ่ะสมมติอย่างพี่หนุ่มไปศาลอย่างเงี้ยเขาจะต้องรู้ว่าพี่หนุ่มไปศาลกี่โมงออกมาให้สัมภาษณ์ตรงนี้เมื่อไหร่แล้วหลังจากนั้นต้องทำอะไรต่อฉะนั้นว่าเขาก็ต้องมีข้อมูล
2: แต่ศาลน่ะมันรู้แล้วเพราะว่าหมายข่าวแล้วก็รวมถึงศาลน่ะก็จำได้ไหมมันมีถ้าย้อนกลับไปคุณสายสกอตอ่ะก็เจอมีทนายมาให้สัมภาษณ์ฝั่งเป็นตัวแทนฝั่งแม่สายสกอตอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดเลยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้
1: อยู่เข้าไปอ
2: ยู่ดีมาให้สัมภาษณ์กับสื
1: ่ออ
2: ะไรแบบเนี้ยก็มีหลายครั้งหลายคราวไอ้ตรงบริเวณศาลน่ะมันใครๆยืนได้นึกออกป่ะ
1: ใครไปเจอใครวันนั
2: ้
1: นก
2: ็
1: เดินไป
2: ตรงนั้นมันใครๆก็ยืนได้
1: มัวบ้านงาน
2: มัวบ้านงานกันบ่อยประมาณนี้นะคะเนี่ยก็คือคุณนุชเนี่ยหลายคนตั้งคำถามว่าเรื่องของความปลอดภัยอ่ะของคนดังอ่ะมันก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าเขาอยากจะแบบอยากจะทำลายร่างกายหรืออะไรประมาณนี
1: ้
2: และอีกอย่างหนึ่งคือเอาคอนแทคในการเข้าแบ็กสเตจได้อย่างไร
1: ม
2: ีการตั้งคำถาม นะคะแล้วก็ไอ้เรื่องการถ่ายภาพกับคนดังอ่ะมันห้ามไม่ได้นึกออกปะ
1: คือเราจะปฏิเสธให้เขาไม่ถ่ายรูปมันก็ไม่ได้แต่มันมีคนนึงที่เขาชอบถ่ายรูปกับคนดังพี่ดีอะพี่ดีที่อยู่ใน TikTok อะ
2: อันนั้นน่ารัก
1: ก็คือถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้เขียนแคปชั่นอะไรที่มันส่อไปในทางที่แอบอ้าง
2: เอาง่ายๆว่าไปงานเจอคนดังขอถ่ายรูปแล้วจบแต่อันเนี้ยเขาเหมือนแบบแอบอ้างอะแอบอ้างแล้วคืออย่างพี่คนเนี้ยเขาคือแค่คนดัง
1: ถ่ายรูป
2: แล้วก็ลงว่าเขาคือกลายเป็นแบบคอนเทนต์ในโซเชียลมีเดียของ
1: หลังๆเนี่ยดาราต้องไปหาเขาเพื่อถ่ายรูปนะเพื่อจะได้คอนเฟิร์มว่าเอ้ยดังจริงนะมีรูปอยู่กับพี่ดีนะดังจริงนะเป็นการคอนเฟิร์มนะ
2: เคสนั้นน่ะอันนั้นน่ะเรามองว่าเป็นคอนเทนต์น่ารักดีแต่อันเนี้ยถ่ายรูปแล้วเอาไปอ้าง
1: ม
2: ันก็น่ากลัว
1: ครับผมเดี๋ยวเราเบรกแป๊บนึงแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าทนายแก้วเนี่ยเขามีการพูดถึงเรื่องของคุณนุชด้วยเดี๋ยวอัปเดตเกี่ยวข้องกับทนายแก้วด้วยฮะ
3: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะ

0: กับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewards ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็ค point สะสม point แลก point รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนอย156
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิ่งฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
3: ้อมาอัปเดตเรื่องของทนายแก้วกันนิดนึงนะครับล่าสุดเนี่ยทนายแก้วบอกว่าจริงๆเนี่ยมันก็มีเอ๊ะในใจวันนั้นที่เจอคุณนุชเนี่ยมันเอ๊ะในใจอยู่4ครั้งเอ๊ะแรกเนี่ยทนายก็แก้วบอกว่าห้องพิจารณาคดีพอพี่หนุ่มเนี่ยเบิกความเสร็จนะครับเดินลงมานั่งข้างทนายแก้วแล้วถามว่าแก้วเป็นไงบ้างอยู่ๆเนี่ยคุณนุชเนี่ยก็มานั่งข้างๆนะฮะแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาแทรกแล้วก็บอกว่าพี่หนุ่มเบิกความดีมากเลยนะคะนี่เอ๊ะแรกทนายแก้วสมมตินั่นผมนั่งผมเป็นทนายแก้วพี่ได้เป็นพี่หนุ่มใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยทนายแก้วก็นั่งอยู่บอกว่า
4: พี่หนุ่มถามว่าเป็นไงบ้างพี่แก้ว
3: ผ่านเข้ามาตรงกลาง
4: แซดมาตรงกลาง
3: พี่หนุ่มเบิกความดีมากค่ะนี่เอ๊ะแรกแล้วนะแต่ก็
4: เปิดประเด็นเปิดประเด็น
3: ใครใครครับเนี่ยพออันนั้นก็เก็บไว้ในใจนะครับส่วนเอ๊ะที่สองเนี่ยทนายแก้วบอกว่าร้านข้าวมันไก่ที่ไปทานข้าวเที่ยงกันนะครับตอนเที่ยงเนี่ยก็ไปนั่งกินข้าวมันไก่ร่วมโต๊ะกันจัดแจงสั่งไก่มาด้วยมีต้มฟักมาให้นะครับเธอก็ถามทนายแก้วว่าพี่แก้วเอาไก่อีกไหมพี่ทนายแก้วบอกว่าไม่เอาแล้วแต่พอพี่หนุ่มบอกว่าเอาก็สั่งไก่ต้มมาอีกหนึ่งจานนะครับแล้วก็สั่งไก่ทอดจานใหญ่มาเบิ้ลอีกจานนั่งกินไปทำเนียนห่อหมกคุยกันไปซึ่งปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเจอคนที่ไม่รู้จักกับพี่ด้า
4: เราจะไม่กล้าคุย
3: เราไม่กล้าคุยเราจะนั่งเกรงแต่ว่าพี่นุชไม่เลยนะครับห่อหมกไปด้วยข้อกฎหมายก็คุยกับเขาไปด้วยได้
4: เฮ้ยเก่งว่ะ
3: คุยกฎหมายเพราะว่าบนโต๊ะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแต่ทนายความเนาะแล้วเขาก็คุยกันเรื่องของแบบเรื่องคดีเรื่องกฎหมายน่ะพี่นุชแกก็คุยห่อหมกไปได้นะครับแล้วก็เอที่สามเนี่ยในวงสัมภาษณ์สื่อเขาก็เดินประคองพี่หนุ่มมานะครับพอพี่หนุ่มกวักมือเรียกทนายแก้วมายืนข้างๆคุณนุชเนี่ยก็รีบเดินตามหลังมาแล้วก็เบียดแทรกทนายแก้วไปยืนติดกับพี่หนุ่มนะฮะพอนักข่าวถามทนายแก้วแล้วคุณนุชเนี่ยก็มีการพูดแทรกตอบแทนทนายแก้วด้วยก็มีเหมือนกันบางจังหวะนะครับแล้วก็ช็อตสุดท้ายครับช็อตชวนกินข้าวรอบเย็นนะครับสัมภาษณ์เสร็จพี่หนุ่มก็ชวนทนายแก้วบอกแก้วกินข้าวกันคุณนุชเนี่ยก็รีบพูดแทรกทันทีว่ากินที่ไหนครับพี่ทนายแก้วก็ถึงกับลั่นนะครับดีนะผมไม่ปฏิเสธบอกว่าเหนื่อยขอกลับบ้านไม่งั้นเนี่ยได้ตามไปอีกมื้อนึงนะครับพอแยกย้ายขึ้นรถพี่หนุ่มก็เลยโทรมาถามว่าแก้วผู้หญิงคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย
4: ใคร
3: เขาคือใครวะทนายแก้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอเช็คกับทางทนายตุ๋ยแป๊บนึงทนายตุ๋ยก็เช็คกับทนายกุ้งทนายกุ้งก็เช็คกับทนายไพศาลต่างคนต่างคิดว่าเป็นคนของทีมงานอย่างที่เราบอกกันไปนะครับสุดท้ายแล้วเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะงงไปหมดเลยนะเธอโผล่มาจากไหนฉันก็ไม่รู
4: ้ไม่ละคือประเด็นอะตอนที่เขากินข้าวกันอยู่ที่ศาลกันอะไรประมาณเนี้ยมีการแบบคุณนุชเนี่ยมีการขอไลน์คุณจิ๊บด้วยนะคุณจิ๊บคือใครเป็นภรรยาของทนายอีกคนนึงชื่อทนายเอ บอกว่าเดี๋ยวส่งวิดีโอให้ทางคุณจิ๊บก็ยอมแลกไลน์กันเพราะว่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้ช่วยทนายกุ้ง
3: ถูกไหมคือมันเข้าใจผิดกันไปหมดอะผมว่าเหตุการณ์เนี้ยที่เขาไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะต่างคนต่างไม่รู้
4: ต่างเข้าใจว่าเป็นคนของอีกคนนึงเหมือนมั่วงานแต่งงานอะเนาะเวลามันจะมีคนที่แบบชอบไปมั่วกินงานแต่งงานอะ
3: อ๋อไอ้แขกฝั่งเธอหรือเปล่าแขกฝั่งฉัน
4: แล้วพอภาพออกมาคนนี้คือใคร
3: ใครวะ
4: พอมาเคลียร์กันใครวะไม่ใช่ของฉันอ้าวไม่ใช่ของฝั่งเธอด้วยอ้าวใคร
3: มันก็มีกันจริงๆกันแต่เนี้ย
4: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะคะชั่วโมงนี้อัปเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลีฟธนาคารค่ะ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อค่ะ
3: แต่ผมว่านะถ้าเขาไปเอาดีทางด้านแบบสายสืบนาตาชาโรมานอฟนี่
4: เขาเนียนดีนะ
3: เก่งนะ
4: เออ
3: แทรกซึมพื้นที่อ่ะครับเดี๋ยวเบรกฟังข่าวกันก่อนครับช่วงหน้ากับนาเด็กข่าวกันต่อจ้า
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลังทริปเปิลไบรท์แอคทีฟจากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
7: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
8: กอกเพียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
9: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
10: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกันเ
11: ฮ้นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
12: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: งเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: คุณชอบ

0: เพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
7: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
8: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990%ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: เร่งรีบ
11: ตอนนี
12: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานกรุงเทพมหานครและ10จังหวัดในภาคกลางเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น27กันยายนนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำเพิ่มท้ายเขื่อนเตรียมรับมวลน้ำเพิ่มเติมคุณชนาการเหลี่ยมทองรายงานครับ
5: นายธีรพัฒน์คัจฉมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่าช่วงวันที่27กันยายน2569ที่สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจากแม่น้ำสาขามีปริมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาเช่นงานสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำทั้งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้พร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นซึ่งหากมีแนวโน้มเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่ขอให้จังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบคันน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ให้ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงพร้อมให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทุกกลุ่มผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงชนาการเลี่ยมทองรายงาน
4: และช่วงหน้าต่างโลกวันนี้ติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ยูเครนส่งโดรนโจมตีกรุงมอสโกของรัสเซียครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นสร้างความเสียหายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันหลักและเกิดไฟไหม้อาคารที่อยู่อาศัยทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บอีก20คนรัสเซียสอยโดรนตกได้450ลำสหรัฐประกาศเตือนภัยพลเรือนให้ทบทวนแผนการเดินทางใหม่หากจะไปหรือผ่านตะวันออกกลางชี้สถานการณ์ความขัดแย้งกับอิหร่านอาจทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วพรรครัฐบาลเยอรมนีพ่ายแพ้แก่พรรคฝ่ายขวาจัดในการเลือกตั้งท้องถิ่นอีก2รัฐโดยนายกรัฐมนตรียอมรับตรงๆว่าผลที่ออกมาถือเป็นภัยพิบัติแต่ยืนยันจะไม่ลาออกนายกรัฐมนตรีหญิงของอิตาลีเตรียมเสนอกฎหมายห้ามนักเรียนหญิงสวมผ้าคลุมปิดหน้าในโรงเรียนและจะจำกัดจำนวนนักเรียนต่างชาติในแต่ละห้องเรียนด้วยผู้นำสหรัฐเผยซุ้มประตูชัยที่เขาวางแผนก่อสร้างใกล้กรุงวอชิงตันจะถูกปรับให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางทหารที่สามารถรองรับโดรนพลซุ่มยิงและจัดเก็บกระสุนได้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: ให้อภัยคือการล้างใจให้ใสสะอาดไม่ต้องไปหาจากไหนเริ่มได้ที่ใจคุณเอง
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ชีวิตไม่ใช่ข้อสอบดังนั้นคำตอบจึงไม่มีแค่ถูกหรือผิด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอะลิฟธนาคารและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อ 9:13 นาทีฮะ
2: ทำไมคะ
1: ไม่มีอะไรฮะกลับเข้ามาแชร์ข่าว
2: เ
1: ช้
2: าเปิดนานจังเลยอะค่ะเปิด
1: คิดถึงพี่พีเคยังไง
2: เ
1: ป็น X3 อันดับครับชั่วโมงที่2อัปเดตกันหน่อยนะครับไปที่อันดับที่3ก่อนเลยนะครับ Hashtag ต่อ4วอที่ขั้นหนังสือ20ล้านนะครับ Turn First One ครับหลังจากทั้งคู่เนี่ย cover เพลงที่ขั้นหนังสือไปนะครับตอนนี้ยอดวิวทะลุ20ล้านไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
2: ฉันชอบ Turn First One ร้องเพลงมาก
1: ดีนะ
2: ร้องเพลงดีมากบอกเลยเนี่ยค่ะเข้าไปดูนะเพลงนี้ก็คือแบบมันขึ้นไวมาก20ล้านวิวแป๊บเดียวเองอ่ะ
1: ครับผมนะฮะ20ล้านวิวเลยนะพี่ดาเยอะมากนะ
2: ใช่ไปดูกันได้ต่อฟวที่ขั้นหนังสือ20ล้านนะคะไปที่อันดับ2และอันดับ1มันเป็นเรื่องเดียวกันนะคะเป็นอันดับ2เป็นคีย์เวิร์ดนะคะ2 year8M with KNP นะคะแล้วก็เทรนด์อันดับ1เนี่ยคือ Hashtag 2ปี8เดือนกับเก่งน้ำปิงนะคะก็เดินทางมาด้วยกันและ2ปี8เดือ นสำหรับเก่งแล้วก็น้ำปิงนะคะจากวันแรกถึงวันนี้ต้องบอกว่าไปดูรวมภาพโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่กันได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันพิเศษนะคะที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่แฟนๆมอบให้นะคะ
1: บ้านดูมันดีหมดเลยปะเนี่ย
2: ใช่
1: สามอันดับแรกบ้านดูมันดีหมดเลยเหรอ
2: แน่นอนจ้ะของเขาคุณออปชันเขาเลิศนะคุณออปชัน
1: นะแล้วเราก็เป็นนักแสดงดูมันดีเหมือนกันนะ
2: ได้รับเชิญแล้วพอบ่นไปว่าเอ๊ดูมันดีไม่ค่อยเรียกดูมันดีเรียกแหละแต่คงไม่ให้แสดงประจำให้เป็นรับเชิญ
1: คิวไม่ค่อยได
2: ้คิวยาก
1: บางทีมันก็แหมคิวยากจริงคุณดาด้านะครับผมจะต้องจองคิวข้ามปีกันเลยนะคุณเซเลบบ้านบอกว่าคอนเสิร์ตพี่โตดีมากเมื่อวานกับเสาร์อาทิตย์เนาะใช่ไหมคอนเสิร์ตพี่โตนะครับผมpeople ขอดูชื่ออีกรอบหนึ่ง Piano and I Concert Grammy Songbook เหมือนจะเป็นปีแบบ
2: เขาบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตแห่งปีเลยอะรวมเพลงพอไว้หมดเลย
1: ครับและแขกรับเชิญแต่ละคนพี่ตูนบอดี้สแลมอย่างเงี้ยมีใครอ่ะหลายคนมากพี่คริสตินาอากิล่าแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะฮะดีมากใช่ไหมเซเลบาร์ไปดูมาดีใช่ไหม
2: ใครไปดูบ้างอ่ะใครไปดูมาบ้างอุ้ยไม่ได้ไปเสียดายว่ะ
1: เขาบอกว่าเป็นการรวมยุค90แล้วก็2000เข้ามาแล้วก็บวกกับเปียโนของพี่ต่อโอ้โห
2: พี่นัทมีเทียสวยเน
1: า
2: ะ
1: ใช
2: ่อ๋อนี่ก็แขกรับเชิญมีพี่ก้องมีทาทายังแต่เขาเลื่อนหน่อยเดมโอเคพี่ก้องพี่นัทมีเรียทาทายังพี่ตูนบอดี้สแลมคุณแบงค์ปริติคุณปั๊บโปเตโต้แล้วคุณดานโดฟินพี่ใหม่เจริญปุระพี่ตินารวมศิลปินยุค90ไว้หมดเลยค่ะ
1: ตัวท็อปเป็นงั้นเลยนะ
2: เปียโนแอนด์ไ
1: อครับผม
2: ลด
1: นะคอนเสิร์ตพี่โตนะไว้ใจได้เลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้กลับมาที่หนึ่งเรื่องที่เริ่มต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอเชียนเกมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไอจินาโกย่าที่ญี่ปุ่นนะครับผม
2: เธอมีคนว่าพิธีเปิดมันอมๆเหรออมมาจาเล่เหรอ
1: นิดนึง
2: เหรอมัน
1: นิดนึงนิดนึง
2: แบบเปรียบเทียบกับซีเกมบ้านเราอ่ะ
1: อุ้ยคือมันเปรียบเท
2: ีย
1: บ
2: มีคนชมว่าซีเกมบ้านเราดีกว่าอีก
1: ถ้าซีเกมบ้านเราดีกว่าคืออันนี้ถือว่าแย่มากนะเพราะว่าเอเชียนเกมอ่ะคือมันรวมทั้งเอเชียนะซีเกมมันแค่เซาท์อีสต์เอเชียไงแต่เอเชียนเกมมันต้องใหญ่กว่าสิ
2: อ่อมไหมทุกคนว่ายังไงอ่ะคอมเมนต์ก็มาบอกหน่อย มีคนบอกว่าอ่อมมาจาเล่มาก
1: หรอ
2: เออจริงไหมอันนี้ไม่รู้เพราะว่าไม่ได้ดูพิธีเปิดไง
1: ครับผมซึ่งเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอเชียนเกมครั้งที่20
2: แต่ปีนี้มันดูเงียบเหงาอ่ะ
1: ใช่
2: ในความรู้สึกอ่ะนี่เขาอยากจะจัดแบบเรียบง่ายไปญี่ปุ่นนะ
1: ผมว่าไม่น่านะ
3: โ
2: ป้
3: งหลายๆ
2: ใช่
1: จริงๆอ่ะเห็นนักกีฬาไทยออกมารีวิวกันตั้งหลายรอบตั้งแต่ลงเครื่องไปที่ญี่ปุ่นน่ะกว่าจะรอ
2: ร
1: ถ
2: มา
1: เออรถรับส่ง3-4 ชั่วโมง
2: แล้วก
1: ็
2: นักกีฬาจีนเขาก็ตัวใหญ่นักบาสอ่ะเขาก็แบบสูง2เมตรอ่ะให้เขาไปอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์มันทับตู้
1: อ๋อเหรอ
2: มันอยู่ไม่ได้
1: อ
2: ๋
1: อ
2: เออเขาเป็นนักบาสสูง2เมตรนึกออกป่ะ
1: แล้วคือเหมือนเป็นห้องนอนเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรอเป็นแคปซูลอย่าง
2: น
1: ี้หรอ
2: เพราะปีนี้คือญี่ปุ่นเขาก็จะไม่ได้สร้างหมู่บ้านนักกีฬาเขาก็ใช้พื้นที่ตรงท่าเรือ แล้วเขาก็ใช้เรือสำราญน่ะที่เป็นเหมือนคอสอะไรสักอย่างน่ะที่แบบที่จุคนได้ประมาณ 4,000 คนน่ะจอดริมท่าเรือแล้วเป็นอันเนี้ยมองว่าไอเดียดีนะมองว่าให้อยู่บนเรือสำราญน่ะโอเคเลยเพราะห้องพักมันก็เหมือนโรงแรม
1: มีฟิตเนสมีอะไรในนั้นหมดเลย
2: ใช่ครบเลยอ่ะแต่บางส่วนน่ะมันพอมันครบ 4,000 บางส่วนเขาเลยมีการวางโต๊ะคอนเทนเนอร์อยู่ตรงท่าเรื
1: อ
2: เออแล้วบางคนที่ได้ห้องตรงตู้คอนเทนเนอร์อ่ะก็มีนักกีฬาบาสเกตบอลน่ะของจีนน่ะเขาสูง2เมตรกว่า
1: คนต้องก้มตลอดเวลาดิ
2: อยู่กัน3คน
1: อุ๊ย
2: แต่เราเข้าใจแหละแต่ว่าตู้คอนเทนเนอร์เขาก็ไม่ได้เล็กนะมันก็แบบพื้นที่ประมาณ65ตารางเมตรแต่ว่าพออยู่3คนแล้วตัวสูงหมดนักบาสอ่ะมันก็ยาก
1: ครับผม
2: แต่ว่าทางเหมือนทางเจ้าหน้าที่เขาก็เปลี่ยนให
1: ้เออๆนะก็มีหลาย
2: ข้อแตกด้วยเพราะว่าเอออันนี้ที่มีดราม่าแต่ยังเขาเพราะว่าบางตู้เนี่ย35ตารางเมตรบางตู้อ่ะ65แต่อาจจะต้องอยู่หลายคน
1: คร
2: ับแต่อย่าง35ตารางเมตรรู้สึกจะอยู่2คนแบบนี้บางคนเขาเป็นแบบนักกีฬาบาสอ่ะเขาสูง2เมตรเขายืดขาไม่ได
1: ้
2: เออ
1: นะ
2: เขายืดขาไม่ได้
1: ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าภาพบางคนก็บอกว่าญี่ปุ่นน่ะปกติมาตรฐานก็จะสูงมากนะเรื่องของความสะดวกสบายหรือว่าเรื่องการจัดการน่ะ
2: ดราม่าจัดห้องพักผิดพลาดเช่นนักกีฬายิมนาสติกอินเดียถูกจัดให้อยู่ห้องเดียวกับโค้ชซึ่งเป็นผู้ชาย อยู่บนเรือสำราญอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนห้องกันกลางดึกซึ่งก็เอากระเป๋ามาลากกันมารอกันนานกว่าจะจัดห้องให้แต่ว่าเหมือนเขาก็พอตอนหลังมันเป็นความวุ่นวายวันแรกแหละแต่ว่าหลังๆเขาก็เลยไปจองโรงแรมในบริเวณนั้นเพิ่ม
1: ก็ต้องจัดการกันไปอ่ะผมว่านะครับ
2: อาหารไม่พออุ๊ยแต่อีเปิดเพลงชาติผิดหลับไม่ได้จริง
1: เกาหลี
2: ใต้ไปเปิดเพลงทีมไปเปิดเกาหลีเหนืออ
1: ันนี้หนักจริง คือประเด็นอะถ้าไปเปิดประเทศอื่นอะมันก็ยังดีกว่านี่ไปเปิดเกาหลีเหนือ
2: แต่ฉันเคยเจองานแสดงสินค้าของเราเนี่ยแหละประเทศเกาหลีใต้ไปเอาธงเกาหลีเหนือ
1: โอ้ยหนักเกินพี่โหหนักเกินนะเนี่ยนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็พิธีเปิดก็เปิดขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับ19กันยาจนถึง4ตุลาก็คือเป็นช่วงที่เอเชียนเกมจะจัดขึ้นนะครับที่นาโกย่านะครับนักกีฬาเนี่ยมี45ชาติแล้วก็บวก1ชาติลี้ภัยนะครับก็เดินลงสู่สนามตามตัวอักษรโดยญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าภาพก็เดินลงสนามเป็นชาติสุดท้ายนะครับส่วนประเทศไทยครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานะครับส่งร่วมขบวนพาเหรดทัพนักกีฬาไทยด้วยแล้วก็เข้ามาสนามเป็นลำดับที่38นะครับโดยพระองค์เนี่ยทรงร่วมแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้านั่นเองนะแต่ว่าอย่าง
2: ชุดนักกีฬาดีมาก
1: โอ้โห
2: ปีนี้ชื่นชมอ่ะชุดนักกีฬาดีมาก
1: ชุดสูตรอ่ะ
2: แล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูที่ท่านหญิงประธานสัมภาษณ์เพิ่งรู้นะว่าแบบท่านหญิงก็สู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องแบบนักกีฬ
1: า
2: ในการไป
1: ไฟมาตลอด
2: ไฟมาตลอดแบบเราก็เพิ่งรู้ว่าแบบกว่าจะมาตรงเนี้ยได้อ่ะก็คือไฟมาตลอด
1: คือใส่แล้วรู้สึกว่ามันเสริมสง่าของการเป็นนักกีฬาเดินลงมาสนามแล้วผมขนลุกเลยอ่ะเห็นแล้วแบบโหเท่มากอ่ะนักกีฬาทีมชาติไทยรอบนี้นะฮะคือปกติเนี่ยถ้าเป็นกีฬามหากรรมเอเชียนเกมโอลิมปิกหรือว่าซีเกมเนี่ยก็คือจะเป็นชุดสูทแต่ก็จะเป็นชุดสูทแบบมาตรฐานทั่วไปที่ไม่ได้มีดีไซน์ที่มันโดดเด่นขนาดนั้นแต่เนี้ยคือเหมือนทุกอย่างบนตัวเขาดีไซน์หมดเลย
2: ท่านหญิงท่านให้ประธานสัมภาษณ์ค่ะกับนักข่าวอ่ะบอกว่าคือที่ผ่านมาด้วยความที่ท่านหญิงเองก็ได้เป็นนักกีฬาด้วยก็จะเจอกับไซซิ่งของเครื่องแบ
1: บ
2: ชุดนักกีฬาที่ไปร่วมพิธีอ่ะก็คือ1ไซซิ่งแย
1: ่
2: ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพการตัดเย็บไม่ดีแล้วท่านหญิงท่านก็ประธานสัมภาษณ์ว่าท่านก็ทรงเก็บเอาไว้ในใจแล้วก็ได้มีการแบบบอกตั้งแต่โอลิมปิกแล้วแต่ก็ยังไม่มีการแบบเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นแล้วครั้งเนี้ยก็เลยแบบได้มีโอกาสได้ทำ
1: นอกจากชุดสูทแล้วอ่ะพวกชุดเสื้อวอร์มชุดดีหมดเลยอ่ะ
2: ดีหมดรู้สึกว่าชุดวอร์มของเซอร์ซิกแกรนสปอร์ตนะ
1: แกรนสปอร์ตแกรนสปอร์ต
2: อ่ะโอ้ยขอบคุณแกรนสปอร์ตด้วยเขาส่งมาให้ได
1: ้อ๋อเหรอ
2: เออขอบคุณด้วย
1: เป็นชุดทีมชาติไทยของเชียร์รอบนี้เหรอ
2: ใช่เดี๋ยวจะใส่ถ่ายเชียร์นักกีฬาไทย
1: แต่ว่าพวกหมวกพวกอะไรพวกนี้ตอนนี้มีรีเซลแล้วอ่ะ
2: ทันนะ
1: ทันใช่ไหม
2: แต่ฉันสั่งออนไลน์ยังมาไม่ถึงเขาต้องการจะส่งภายใน14วันไงสั่งไปล็อตแรกคือวันที่12กันยาเธอตอนนี้นะหมวกเนี่ยรีเซลนะผ้าไนลอนฉันทันผ้าไนลอนแต่ไม่ทันผ้าบ้านดอนกอยหรือ
1: บ้านอะไรนะ
2: เซอร์ซีผ้าจากบ้านดอนกอยไม่ทันพันผ้าไนลอนผ้าไนลอนตอนนี้รีเซลอยู่ที่เกือบ 7,000 แล้วค่ะ 6,700
1: แล้วราคาซื้อเท่าไหร่
2: 1,200
1: นี่ซื้อไป 6,700 เลยเหรอ
2: ใช่
1: แล้วจากดอนกอยอ่ะของเขาที่เป็น
2: ดอนกอยตอนนี้เป็นหมื่น
1: เป็นหมื่นเลย
2: หมวกอ่ะ14,000
1: โอ้โหพี
2: ่แต่ตอนนี้ดอนกอยหมวกหายากแล้วนะเพราะว่าชาวบ้านที่ย้อมผ้าทำงานกันหนักมากเลยอ่ะหมดตำบลละ
1: หม มาแต่อันนี้ก็ดีก็ถือว่าเป็นการแบบให้อาชีพให้งานให้อาชีพกับทางฝั่ง
2: แกรนด์สปอร์ตนี่ไงนี่ดิได้แจ็คเก็ตอันนี้มา1ตั
1: ว
2: แล้วก็สีพาสเทลเดี๋ยวว่าจะใส่ถ่ายรูปให้แกรนด์สปอร์ต
1: เออรอบนี้สวยจริงสวยจริง
2: ขอบคุณแกรนด์สปอร์ตด้วยนะคะ
1: ครับผมนะฮะกลับมาอัปเดตกันต่อที่เอเชียนเกมนะครับตอนนี้เนี่ยนักกีฬาไทยนะครับส่งไปทั้งหมด690คนครับแบ่งเป็นชาย354แล้วก็หญิง336นะครับล่าสุดครับได้ทองแรกให้กับนักกีฬาไทยวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเทคบอลคู่ผสมนะครับคว้าทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยเปิดหัวมาเลยนะครับ20กันยายนที่ผ่านมานะครับก็สามารถชนะคู่แข่งจากญี่ปุ่นไปได้2-0เซตคว้าเหรียญทองแรกให้กับนักกีฬาไทยสำเร็จนะครับผมเทคบอลสาวไทยนะครับคว้าเพิ่มอีก2ทองเพิ่มให้กับนักกีฬาไทยด้วยหลังจากฟาดเอาชนะคู่แข่งเมียนมาไป2-0เซตในการแข่งขันเทคบอลคู่หญิงด้วยนะคร
2: ับ เทคบอลเราเก่งนะ
1: เก่งเพราะว่าเบสพื้นฐาน
2: เ
1: น
2: ี่
1: ยมันมาอย่างแต่ก
2: ็มันดูสนุกอ่ะเทคบอลเนี่ยและท่าของเราอ่ะมันเป็นท่าที่สวยอ่ะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่คือเทคบอลอ่ะมันมีมาไม่นานไม่ได้ผมจำได้ว่าต้องไม่สามสี่ห้าปีไม่เกินนั้นอ่ะแต่ว่าพอนักกีฬาไทยอ่ะเล่นปีแรกอ่ะ
2: ชนะเลย
1: แชมป์โลกเลย
2: ไม่แต่จุดเริ่มต้นอ่ะเสิร์ฟได้ว่ามันมาจากประเทศอะไรอ่ะเทคบอล
1: อ
2: ่ะ
1: จุดเริ่มต้น
2: มันมาจากประเทศอะไรอ่ะอยากรู้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวเซิร์ฟแป๊บนึงฮังการี
1: ฮังการี
2: เทคบอลมาจากฮังการี
1: แต่ประเทศไทยเล่นปีเดียวไปเป็นแชมป์โลกเลย
2: กีฬาผสมระหว่างฟุตบอลกับเซปักตะก้อเทเบิลเทนนิสนะคะมาผสมกัน
1: ครับผมนะซึ่งกฎกติกามันจะคล้ายๆกับปิงปองก็คือเหมือนแบบติเด้งหนึ่งที่อะไรปิงปองแต่ว่ามันใช้เท้าเตะแล้วก็เป็นลูกฟุตบอลน่ะนะซึ่งใช่แล้วประเด็นคือมันมาอะแดปต์กับกีฬาตะก้อได้อย่างดีนะครับจังหวะที่แบบต้องฟาดทำคะแนนมันคือใช้ท่าทางของตะก้อเลยส่วนใหญ่ในกีฬาที่เทคบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็จะเป็นเล่นตะก้อมาก่อนนะฮะเนี่ยดูดิทักษะการ
2: เนี่ย
1: ตบ
2: เนี่ย
1: ซึ่งตอนแรกอ่ะทีมชาติไทยอ่ะเป็นคนแบบกระโดดตีลังกาฟาด
2: เหมือนตอนหลังเขาห้ามตีลังกา
1: คือตอนหลังอ่ะเขาไม่ได้ห้ามไม่ได้แต่ว่าตอนแรกเขาจะห้ามแต่ก็รู้สึกว่าเอ้ยมันก็
2: เป็นลีลา
1: คือมันก็ไม่ได้ทำผิดกฎกติกาอะไรมันก็คือเป็นการฟาดปกติแต่ว่าคือของทีมชาติไทยมันเอามาจากตะก้อไง
2: มันก็เลยถนัดตีลังกา
1: อีกปีต่อมาแข่งแชมป์โลกชิงแชมป์โลกอะทุกประเทศอะ
2: ตีลังกาหมดเลย
1: ตีลังกาหมดเลย จนถึงขั้นบางคนเนี่ยต้องเอาคนเป็นโค้ชทีมชาติไทยไปอะเป็นแบบโค้ชไทยไป
2: เอาโค้ชเจ็บตะก้อไปอะเนาะ
1: ใช่
2: นะ
1: ฮะ
2: นี่ไงเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีกฎห้ามใช่ไหมอ๋อโอเค
1: ใช่ใช่ก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ผมว่าประเทศไทยทำได้ดี
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เทคบอลก็ได้2เหรียญทองไปนะครับผมอัปเดตตอนนี้ครับแน่นอนอันดับ1คือพี่จีนนะครับ11เหรียญทอง6เหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ตอนนี้คือเจ้าภาพญี่ปุ่นครับ6เหรียญทอง8เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงส่วนอันดับที่3ครับเกาหลีใต้นะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็7เหรียญทองแดงตอนนี้ประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่5นะครับ
2: อ๋อแล้วก็ไต้หวันเขาใช้คำว่า Chinese Taipei ใช่มั้ยแล้วก็เป็นธงของ
1: ของไทเป
2: การจัดการไม่ใช่มันจะเป็นธงกลาง
1: อ๋อเป็นเหมือนธงโอลิมปิกที่ที่เขาไอ้นี่กลาง
2: ใช่ไหมเป็นธงของโอลิมปิก
1: อ๋อหรออ
2: ๋อเนี่ยเขาใช้ไชนีสไทเปนี่ไงเห็นไหมไม่สามารถใช้ชื่อประเทศแล้วก็ธงของตัวเองได
1: ้อ๋อก็เป็นเรื่องของการเมือง
2: ใช่ใช่ค่ะก็เลยใช้ธงของการจัดการแข่งขัน
1: ครับผมนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตามเชียร์กันหน่อยนะครับวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนนะครับวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกมนี่รอบ4ทีมสุดท้ายแล้วนะครับไทยเจอกับจีนนะฮะ2โมงตรงครับแล้วก็มีอีก1คู่ที่น่าดูเหมือนกันนะครับเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นตอน 5:20 นะครับไทยเจอกับจีนอีกแล้วใช่ไหมเพราะว่าเพิ่งไปชนะที่จีนมานี่ใช่ไหมของเรา
2: ใช่ไหมอันนี้รอดูกี่โมงนะขออีกทีนึง
1: 2โมง
2: บ่ายสอง
1: ครับไทยเจอกับจีนนะครับผมก็เดี๋ยวรอเชียร์ทีมชาติไทยกัน
2: ให้กำลังใจนักกีฬาไทยด้วยนะคะ
1: ครับผม
2: แล้วก็5โมง20นาทีเกาหลีใต้พบกับญี่ปุ่นนะคะวอลเลย์บอลหญิงนะ
1: นะครับเดี๋ยวเราก็อัปเดตให้ทุกวันแหละว่าวันนี้มีกีฬาไฮไลท์อะไรให้ได้รอติดตามกันบ้างเพราะว่าช่วงเอเชียนเกมก็เดี๋ยวจะมีกีฬาตลอดทั้งวันนะครับเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ทุกวันนะ
2: แต่ตอนนี้วอลเลย์บอลน่ะสนุกเนาะชอบดูวอลเลย์บอลสนุกมาก
1: อ๋อแต่พูดถึงวอลเลย์บอล
2: วอลเลย์บอลหญิงอะ
1: ผมแบบเพิ่งเคยเห็นวอลเลย์บอลชายเล่นกันพี่ดาตีกันแรงมากนะวอลเลย์บอลชายก็
2: เหมือนรัศมีแขก็ตามไปเชียร์นะที่นาโกย่านางบินตามไปเชียร์เลยจริงจังมากรัศมีแขน่าจะไปเชียร์ทีมหญิง
1: ครับผม
2: แต่นางเคยลงแข่งวอลเลย์บอลชายนะ
1: ไปเป็นอะไรเลยเล่นแบบอาชีพเลยนะที่แขจำได้

0: ไม่พออีกเสิร์ฟท้ายสนามอ่ะปุ๊บแหมติดเน็ต
1: เราก็อยากจะเป็นตัวตกเป็นตัวทำคะแนนบ้างอะเนาะเป็นบอลเร็วหัวเสาอะไรก็ว่ากันไป
0: ฉันอะฉันรู้สึกว่าเวลาเล่นวอลเลย์บอลที่โรงเรียนฉันได้แค่ตัวเซต
1: แล้วเรารับแล้วก็เราก็เซตต่อให
0: ้อย่างนั้นนะทำได้เพราะไม่พ้นเน็ต
1: เสียดายนะถ้าไม่อย่างนั้นนะถ้าดาด้าสูงกว่านี้นะติดทีมชาติไทยไปแล้วนะ
0: ตบเหนือเน็ตเลยจ้าบอกเลย
1: แล้วก็แบบจังหวะจับมืออย่างนั้นนะสะใจดีนะเวลาทำแต้มได้อะนึกออกไหมทำแต้มได้แล้วมันกับเพื่อนๆนะ
0: แต่อีกหนึ่งคนที่ให้กำลังใจนะ
1: ใครใคร
0: ว่ายน้ำน้องสกายพี่
1: ล
0: ู
1: กเกด
0: ใช่ลูกพี่เกดอ่ะเก่งมาก
1: นะฮะ
0: เหมือนน้องสกายเขาก็สนิทกับรัศมีแขไงเพราะว่ารัศมีแขเขาจะอยู่แก๊งเดียวกับพี่ลูกเกดเขาคงไปเชียร์นักวอลเลย์บอลไงมันมีแบบเหมือนมีข่าวแบบน้องสกายอ่ะ
1: ครับ
0: แบบนี
1: ้เดี๋ยวขอดูคอมเมนต์ของชาวแชร์แล้วหน่อยสิน
0: ี่ไงพี่แขไปเชียร์น้องสกายพี่ลูกเกดบอกแต่มีคนไปแซะว่าพี่แขไปหาแสงกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไม่ทุกคนต้องเข้าใจว่าแขเขาเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลนะแล้วก็เขาว่าเล่นวอลเลย์บอลตั้งแต่สมัยอยู่สวีเดนแล้วคืออยู่แก๊งวันเช้ามาตื่นมาเล่นแต่วอลเลย์บอลอย่างเดียวเลยตอนอยู่สวีเดนน่ะเขาก็เป็นแบบเหมือนเล่นวอลเลย์บอลประจำแล้วพอมาเป็นนักแสดงอ่ะอยู่ในเมืองไทยอ่ะแขได้มีโอกาสได้ไปอยู่ในสมาคมวอลเลย์บอลวอลเลย์บอลของไทยแล้วก็มีโอกาสได้ลงแข่ง
1: คือเคยเห็นพี่แขกเก็บเสื้อของ7เซียนเนี่ยยุค7เซียนอยู่ในบ้านน่ะ
0: นางคือนักกีฬาแขมันนางเล่นวอลเลย์บอลฉันน่ะเคยไปสวีเดนกับแขแล้ววันนั้นน่ะไอ้แขก็จะเดินไปส่งฉันนางก็จะไปด้วยที่บ้านแบบส่งให้ถึงบ้านเลยเพราะฉันไม่ชินเส้นทางตอนนั้นฉันไปเที่ยวกับต้นหอมเสร็จแล้วคุณแขนะคะเดินผ่านสนามวอลเลย์บอลแล้วเจอเพื่อนทิ้งกูกลางสนาม
1: ก็คือไป
0: ทิ้งชั้นกลางส่วนสาธารณะบอกว่าพี่ด้าเดินขึ้นไปแล้วขึ้นรถเมล์สายนี้นะแล้วก็นี่แล้วก็ลงนี่นะบอกเสร็จสับไปแล้วแขจะไปเล
1: ่นวอลเลย์บอลนะฮะ
0: ผู้ชายชวนเล่นวอลเลย์บอลแขก็ไปเลยน่าเห็นไหมนั่งลงแข่งจริงๆนั่งไม่ได้หาแองคือเอาง่ายๆว่าทีมที่แข่งวอลเลย์บอลน่ะคือนางก็รู้จักทุกคนเหมือนเพื่อนไปให้กำลังใจอ่ะแบบนี้คนเราเดี๋ยวนี้ดราม่าง่ายเนาะ
1: จริงดราม่าง่ายเนาะ
0: เห็นไหมนางคือแต่บ้านนางเก๋เนาะบ้านนางเก๋สตีเหล็กค่ะนางคือสตีเหล็กค่ะเขานี่ไงเห็นไหมคนบอกเขาเล่นของเขามานานมากแล้วคือคนที่คอมเมนต์น่ะก็จะไม่ได้รู้แบ็คกราวไงว่าแบบแขยังไงอะไรแบบนี
1: ้นะครับผมอ่ะเบรกกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเบรกกันก่อนกลับมาเบรกข่าวกันต่อ
0: ค่ะ
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie บร็อกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่โซวาดย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกส

0: ธนาคารและเฮ้กูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้ออ
1: ่ะมา
2: ค่ะกลับมากับแฉข่าวเช้านะคะในเช้าวันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไปอัปเดตวงการนางงามสักนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเขามีการประกวด Miss International Queen 2026นะคะได้ผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะคะคือโลโคบี้จาก USA ปรบมือด้วยสิ
1: คาร์บอน USA โอเคโอเคโอเคโทษที
2: บอนบอน
1: โอเคโอเคตบไปแล้วโอเคจบแล้วครับโอเคเท่าที่นะพอดีนั่งอ่านอยู่ตกใจหมดเลยโอเคตบโอเคโอเค
2: บ้าน
1: USA ครับผมได้มงกุฎไปเนาะมันจะบอกว่าได้แชมป์มาอ่านข่าวกีฬาเยอะ
2: ได้มงนี่ไงให้ผู้ชายอ่านข่าวนางงามไง
1: ครับผม
2: แต่นางสวยนะนางสวยนะดูดิเดี๋ยวนี้การประกวด Miss International Queen นี่รู้สึกว่าความละมุนีของนางงามอะมีความละมุนนี่ขึ้นเยอะมากดูเด้คือเมื่อก่อนอะฝั่งเอเชียการประกวดอะแบบ LGBTQ อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะฝั่งเอเชียจะมีความละมุนีแต่พอฝั่งแบบฝั่งลาตินฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะมันจะมีความรู้สึกว่ายังไม่เนียนยังไม่ดูเหมือนผู้หญิง
1: แต่เดี๋ยวนี้
2: ย้อนกลับไปอะแบบ10ปีที่แล้วมันยังไม่มีความเนียนแต่ปัจจุบันน่ะทุกคนตอนประกวดทุกคนละมุนีหมดเลย
1: มีโอกาสได้ดูมีโอกาสได้ดูเหมือนคลิปสั้นๆใน TikTok ที่เขาตัดแต่ละคนแล้วก็แนะนำประเทศมาโอ้ก็ดูแต่ละคนก็ดูสวยเลยอ่ะ
2: สวยสวยทุกคน
1: นี่จากญี่ปุ่นเนาะใช่ไหมนี่ฮะ
2: ญ
1: ี่
2: ป
1: ุ่
2: น
1: ใช
2: ่อันดับหนึ่งนะคะก็คือคนที่ได้มง Miss International Queen น่ะก็คือจากอเมริกานะคะรองอันดับหนึ่งก็คือ First Runner Up นะคะก็คือจากประเทศไทยนะคะส่วน Second Runner Up เนี่ยจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะ
1: ผมนะฮะประเทศไทยคือบุ๊กใช่ไหม
2: บุ๊ก
1: เนี่ยผมโอ้นี่คือญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นก็สวยเลยอ่ะ
2: มีความก็ญี่ปุ่นนะ
1: คาวาอี้คาวาอี้นะ
2: ก
1: ็คือนี่จับมือก
2: ัน สวยงามตามชาติพันธุ์
1: ครับผมไทยกับอเมริกาจับมือกันเนาะ
2: นี
1: ่แล้วก็เป็นอเมริกา
2: แต่อเมริกาสวยจริงเนี่ยดูเด็ก
1: มีความแบบเหมือนแบบละตินเบาๆด้วยนะ
2: ไม่เนี่ยดูเด็กเนาะปีนี้เป็นปีที่นี่รู้สึกว่าอเมริกาสวยจริงว่ะ
1: ครับ
2: ลามูนีลามูนีเอปีที่แล้วก็อเมริกาปะใครรู้ว่าบอกหน่อยปีที่แล้วก็อเมริกา
1: เป็นแชมป์2ปีซ้อนเหรอ
2: เออใช่มั้ยปีที่แล้วก็อเมริกาใช่ป่ะแต่ปีนี้ลามูนีกว่าปีที่แล้วอีกนะ
1: อ
2: ๋
1: อเหรอ
2: เออใช่มั้ย
1: เอาอเมริกาเหมือนกัน
2: อ๋อ2ปีติดเลยอ่ะแต่สวยปีนี้สวยอเมริกาสวยจริงปีนี
1: ้ครับ
2: อยากกินโตเกียวร้านพี่อ่องมากไปเลยเขาไม่มีออนไลน์ด้วย
1: ครับเขาบอกวันนี้ร้านปิดนะอย่าเผลอสั่งนะ
2: วันนี้วันอะไร
1: วันนี้วันจันเนี่ยเจเรบาร์บอกวันนี้ร้านโตเกียวปิดอย่าเผลอสั่ง
2: เขาหยุดทุกวันจัน
1: อ๋อเหรอ
2: ใช่ไปพรุ่งนี
1: ้ครับนะก็ยินดีกับ Miss International Queen ของอเมริกาด้วย
2: ใช่สรุปพี่ได้เธอแกนฉันลงไม่ได้อยู่แล้วอายุเกิน
1: แต่ Miss Universe นี่ยังเปิดประตูรออยู่นะคุณดาด้าบอสนวัฒน์ยังเปิดประตูอ้าแขนรอรับคุณดาด้าอยู่นะ
2: เฮ้ยแต่ว่าไอ้วงการ MU ไม่รู้จะจบยังไงนะพี่นวัฒน์กับลาอูน
1: เออสรุปตอนนี้มันถึงไหนแล้วพี่ดา
2: ก็คือเรื่องของเรื่องก็คืออ่ะสรุปแบบฟังแบบ
1: ง่ายๆสั้นๆเลย
2: 3นาทีก็คือพี่นวัฒน์อ่ะเค้ามีเส้นทางการเงินคือปีนี้เปอร์โตริโกเป็นเจ้าภาพแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการจดบริษัทเนี่ยคือตอนนี้การบริหารงานของMUO อ่ะมันจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งเพราะว่าเมื่อก่อนถ้าย้อนกลับไปนะคะคุณแอนจักรพงษ์เนี่ยเขาก็เป็นหุ้นส่วน 50% ตอนแรกเขาซื้อมา 100% เสร็จแล้วก็ขายให้ลาอูน50การบริหารการจัดงานก็เลยต้องแบ่งกันคนละครึ่งถูกปะลาอูน50คุณแอน50แต่ทีเนี้ยคุณแอนอ่ะมีการขายหุ้นของตัวเองอ่ะให้กับพี่นวัฒน์ 50%
1: 50%
2: จากทั้งหมดเลย
1: ก็คือขายทั้งหมดของ MUO
2: ไม่ใช่คือหมาย MUO ใหญ่เนี่ย 100% เนี่ยลาอูน50คุณแอน50คุณแอนขายครึ่งนึงให้พี่นวัฒน
1: ์โอเค
2: 50% ฝั่งคุณแอนคุณแอนจะไม่ได้ถือแล้ว
1: โอเคพี่นวัฒน์มาแทนคุณแอน
2: ถูกต้องเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยแบ่งการบริหารงานฝั่งอีสต์กับฝั่งเวสต
1: ์
2: ฝั่งอีสต์เนี่ยบริหารจัดงานโดยพี่นวัฒน
1: ์
2: ทางบริษัท MGI เป็นผู้ถือหุ้นส่วนฝั่งลาอูนน่ะฝั่งเวสต์ถูกมั้ยแต่ทีเนี้ยลาอูนเค้าก็เลยมีการเคลมบอกว่า การบริหารการจัดงานอ่ะแบบเดี๋ยวนี้การ MBO เทรดมาร์กใหญ่อ่ะเป็นของเขา
1: อ่ะ
2: เสร็จแล้วเนี่ยตามหลักแล้วเวลาจะประกาศอะไรที่มันเป็น MBO ใหญ่มันต้องเข้าบอร์ดก่อนโดยการที่ฝั่งอีสต์กับฝั่งเวสต์ต้องมาประชุมการทำงานที่ถูกต้องอ่ะฝั่งอีสต์กับเวสต์ต้องมาประชุมและออกเป็นบอร์ด
1: เป็นกลาง
2: ก็คือเป็นมติในการค่อยประกาศออฟฟิเชียลถูกป่ะแต่ที่ผ่านมาคือลาอูนประกาศหมดเลยอะไรประมาณนี้แล้วก็มีดราม่าล่าสุดก็คือ6ประเทศที่จะโดนปฏิเสธไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขันเพราะว่าจ่ายเงินผ่านฝั่งอีสต
1: ์ก็คือฝั่ง
2: ของพี่นวั
1: ต
2: ก็คือมีประเทศไทยมีอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามอีกประเทศหนึ่งลาว6ประเทศที่ทาง official เขาประกาศว่าจะไม่ได้เข้าประกวดนะคะแต่พี่นวัตเขาออกมายืนยันว่าอันเนี้ยทางฝั่งลาอูนประกาศโดยพลการไม่ได้เพราะตามหลักเนี่ยมันต้องประกาศออกมาจากฝั่งใหญ่สุดนึกออกป่ะต้องมีมติคณะทั้งสองฝั่งลงมติร่วมกันเขาก็ยืนยันว่ายังไงเนี่ย6ประเทศเนี้ยจะได้ไปประกวดแน่นอนเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูต่อว่าแบบพี่นวัตเขาเลยออกมาเปิดโปงเลยว่าเส้นทางเนี่ยในการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ของประเทศปาเตริโกทางรัฐบาลเนี่ยโอนเงินเข้าไปบริษัทหนึ่งจำชื่อบริษัทไม่ได้นะแต่เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยลาอูนและคณะแล้วก็มีการโอนเงินเข้าไปตรงเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยเงินเนี่ยเส้นทางการเงินอ่ะมันโอนออกโดยการไปซื้อบ้านพักตากอากาศใช้ในนามส่วนตัวของฝั่งลาอูนแบบนี้มีเส้นทางการเงินพี่นวัตก็ได้มีการส่งอีเมลเนี่ยไปที่รัฐบาลปาเตริโกแล้วซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอดูว่ายังไงนี่ว่ายากจบกันในศาล
1: แล้วศาลไหนด้วยอ่ะนึกออกไหม
2: จะต้องฝั่งอเมริกา
1: ต้องฝั่งอเมริกา
2: เพราะว่าบริษัทน่ะจดในที่อเมริกาhead office อยู่ที่อเมริกาก็ต้องขึ้นศาลที่อเมริกาแล้วใครจะขึ้นล่ะ Catch me if you can กันหมดเลยลาอูนก็โดนคดี คุณแอนก็โดนคดี
1: ลาอูนก็มีคดีติดตัวเหรอ
2: คดี
1: ก็คือไม่สามารถไปอเมริกาได้เหรอหรือไม่สามารถ
2: เขามีคดีติดตัวที่เม็กซิโกมีการประกาศจับมีหมายจับ
1: อะไร
2: เขาใส่ยาง
1: อะไรเนี่ย
2: คุณแอนก็มีคดี
1: ก็คือไม่สามารถออกมาออกสื่อได้ถ้าเจอเมื่อไหร่ก็คืออาจจะโดนจับนี้เหรอ
2: รวบไง
1: อะ
2: ไรเนี่ยลาอูนก็มีออกหมายจับ
1: อะไรคดีฟ้องเงินนี้เหรอ
2: ใช่เพราะว่าเขาคือลาอูนธุรกิจเขาว่าเขามีคาสิโน
1: เ
2: ขาแต่ว่าที่เม็กซิโกก็คาสิโนเขาถูกต้องเน
1: า
2: ะแต่ว่ามันก็จะมีโดนกฎหมายเรื่องการฟอกเงินเขาโดนคดีนี้อยู
1: ่
2: ก็มีคดีติดตัว
1: อะไรเนี่ยอันนี้แคทมีอยู่แค่
2: แคทมีอยู่แค่ไงเขาใช้ยัง
1: ถ้าเจอใคร
2: ฟ้องก็ใครจะขึ้นศาลสงสารพี่นวัตเหมือนกันเนาะสมมติฟ้องใครจะมาขึ้นนี่ก็มีหมายจับทำอะไรไม่ได้
1: อะไรกันวะเนี่ย
2: โดนจับเขาก็ไม่มาอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเหมือนเขาก็จะบอกฟ้องกับพี่นวัตอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ใช
1: ่ก็คือยังไม่จบง่ายๆหรอก
2: ไม่จบก็ต้องไปจบกันในศาลแต่ศาลยังอย่างน้อยก็ต้องแบบขึ้นศาลที่อเมริกาแต่ใครจะมา
1: อันน่ะ
2: Catch me if you can ไง
1: มาก็คือรวบ
2: แล้วคุณแอนอยู่ไหนตอนเนี้ย
1: โค้ชชาแนลเลยนะถ้ามาเจอเนี่ย
2: แล้วคุณแอนอยู่ไหน
1: อันนั้นสิ
2: อย่างเงี้ย
1: แต่เหมือนคุณแอนเขาจะทำเวทีอะไรปะ
2: ไม่มีนะข่าวเฟกนิ
1: ว
2: ก็เขาหนีคดีอยู่เขาก็แบบคือตอนเนี้ยยังไม่รู้เลยคุณแอนอยู่ไหนบางข่าวก็บอกยังอยู่ในเม็กซิโกบางข่าวก็บอกว่าไม่มาดูไบแล้ว
1: อ๋อเหร
2: ออ
1: ยู่นิวเวิร์ส
2: Catch me if you can
1: อะไรกันมาเนี่ยพอฟังก็แบบโอ๊ยอะไรกันเนี่ยแต่ว่าก็นั่นแหละแล้วอย่างเงี้ย
2: คุณเกียวโกบอกว่าเคยมีคอลเซ็นเตอร์เป็นมิตรนะโทรมาบอกว่าเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีแอนจักรพงษ์ด้วยเพราะเป้าหมายคือก็จะโทรไปหาพวก LGBTQ ทั้งหลายอ๋อ
1: เหร
2: อโดยกันหลายคน
1: อันนี้สคริปต์ลองเรียนสคริปต์เรื่องของแอนจักรพงษ์นะถ้าเป็นแบบ LGBT
2: นะ
1: แล้วพี่ดาสรุปแล้วเปอร์เซ็นต์ที่ประเทศไทยจะไม่ได้ไปแข่งไอ้มิสยูนิเวิร์สใหญ่เนี่ยมันมีมั้ย
2: ก็เขาประกาศแต่พี่นวัตยืนยันว่า6ประเทศนี้จะได้ไปแน่นอนเพราะว่าการประกาศมันไม่ชอบมาพากล
1: ก็คือเหมือนมันไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลที่ถูกการ
2: มันเป็นจดหมายออฟฟิเชียลเว้ยแต่ว่าการประกาศมันไม่ถูกต้
1: อง
2: ประมาณนี้
1: เข้าใจ
2: นี่แหละซีรีส์เรื่องใหม่ Catch Me If You Can ซีซั่น1เริ่ม
1: Hello Universe
2: แล้วเปิดเรื่องซีซั่นอ่ะ Hello Universe อะไรอย่างเงี้ยแล้วเปิดเป็นแบบบนเวทีการประกวด MU เลิศว่ะอยากให้ทำเลยนะ
1: แต่จริงๆอ่ะถ้าสมมติช่องวันเนี่ยเอาพอดไปทำนะสงครามนางงามซีซั่น3ซีซั่น4อย่างเงี้ย
2: จริงว่ะซีรีส์สนุกเลยเน
1: า
2: ะ
1: เมื่อก่อนอ่ะสงครามนางงามดังมากนะของช่องวันน่ะ
2: Netflix ก็ได้ Netflix ควรทำนะให้มันดูเป็นแบบไม่ต้องสารคดีทำเป็นซีรีส์สนุก
1: แล้วเค ือสงครามนางงามที่ช่องวันเคยทำอันนั้นก็เป็นตีกันในนางงามเนาะแต่เนี้ยเป็นแบบ
2: ให้เป็นสงครามนางงามอินเตอร์อ่ะ
1: อินเตอร์นะ
2: นี่สนุกเลยว่ะ
1: ตอนแรกไม่รู้ว่ามันหนักขนาดนี้พอฟังพี่ด้าพูดว่าดูหนัก
2: ม
1: ัน
2: หนักมันหนักแล้วก็ไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยจะยังไงแล้วก็คือทาง MGI ฝั่งพี่นวัดเองอ่ะตามหลักอ่ะเขาได้ลิขสิทธิ์นะ25 ปี 25 ปี
1: ก็คือ
2: MUT
1: เ
2: นี่ยการจัด MUT อ่ะ25 ปีแล้วพอบวกหุ้นของฝั่งของคุณแอนน่ะของ JKN ที่ถือไว้ 50% น่ะแต่ละอูนก็บอกว่าพี่นวัดน่ะได้มาไม่ถูกต้องเพราะว่าคุณแอนโดนคดีแต่ทีเนี้ยก็ต้องไปดูแต่ฉันรู้สึกว่าวันที่เขาแถลงข่าวอ่ะที่คุณแอนขายหุ้นให้พี่นวัดวันแถลงข่าวคุณแอนยังไม่โดนคดีนะ
1: ก็คือยังมาแถลงข่าวจับมือกันอะไรกันมีมอบมงมอบอะไรกัน
2: ใช
1: ่เห็นปกติอยู่เลยตอนนั้น
2: เนี่ยจำได้ว่าแต่หลังจากนั้นน่ะคุณแอนโดนคดีนี่ไง
1: 309 ล้านเหรอมูลค่าที่ขายไปให
2: ้ขายให้พี่นวัดเกือบ200 ล้านถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ไม่แน่ใจตัวเลขกี่ร้อยล้านนะจำไม่ได้มันเป็นข่าวเก่าแต่ตอนนั้นน่ะจำได้ว่าเขาแถลงร่วมกับพี่นวัดไงก่อนที่คุณแอนจะโดนคดี
1: จำได้อยู่
2: เพราะว
1: ่
2: าม
1: ัน
2: ขายก่อนที่จะต้องแบบคือถามว่าคุณแอนเนี่ยเขาต้องหนีออกนอกประเทศเพราะอะไรเพราะว่า JKN น่ะไปออกหุ้นกู
1: ้
2: แล้วก็มันครบสัญญาหุ้นกู้JKN น่ะบริษัท JKN น่ะออกหุ้นกู้สองรอบแล้วก็มันจะต้องครบนัดชำระหุ้นกู้อ่ะ คนที่เขาซื้อหุ้นกู้ไปเนี่ยล็อตแรกเนี่ยไม่มีเงินจ่าย แล้วก็ล็อตที่2ก็ไม่มีแล้วก็เลยโดนคดีไง
1: เข้าใจเข้าใจนะฮะ
2: ก็เลยออกนอกประเทศไป
1: เหมือนระดมทุนแล้วก็ไม่จ่ายทุนคืน
2: หุ้นกู้ออกหุ้นกู้เพราะว่า JKN เป็นบริษัทมหาชน
1: ออก
2: แบบนี
1: ้นะโอ้โห
2: เนี่ย
1: เรื่องราวใหญ่
2: ใช่ไหมอันนี้ย้อนกลับไปตอนที่เขาแถลงข่าวอ่ะคือวันที่เท่าไหร่เนี่ยขอดูหน่อย
1: 17
2: อันนี้ข่าวปี68คือปีที่แล้ว
1: ครับ
2: 17กุมภาอันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปแบบนี้
1: ใช่เดี๋ยวจำได้ว่ามีภาพพี่นวัดกับคุณแอนเขา
2: ใช่จำได้ไหม
1: ที่
2: แต่ทางลาอูน่ะบอกว่าเหมือนคุณแอนน่ะขายหุ้นตอนหลังจากที่โดนคดีแล้วอันนี้ก็ต้อง
1: ไปพิสูจน์กัน
2: แต่พี่นวัดน่ะเขามีฝ่ายกฎหมายเขาเป็นบริษัทมหาชนเขาไม่ปล่อยให้พลาดนึกออกป่ะก็ต้องดูที่จดหมายอ่ะในตัวสเตทไอตัวที่เซ็นสัญญา
1: ครับผมนะครับ
2: อ่ะไปเบรก
1: ได้จ้ะเบรกจ้ะเบรกจ้ะแฉข่าวเช
0: ้าสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิ้ลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีฟทริปเปิ้ลแอคทีฟสบู่เดอร์ลีฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: สนับสนุนโดยอัพเกรดผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยสบู่เดอลิฟธนาคาและเฮกูดดี้บรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล
1: ้อนี่ไงเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังไหม
2: ได้มา
1: อันนี้ขอเอาโพสต์มาจาก Beauty Queen นะคะแต่อันเนี้ยสรุปให้แบบเห็นใจความว่าแบบไอ้เรื่องของวงการนางงามอ่ะของ MUO อ่ะตอนเนี้ยโครงสร้างบริษัทอ่ะมันเป็นยังไงบ้างจริงๆอ่ะไอ้ประเด็นหุ้นของ JKN อ่ะเนาะอีกกี่นาที
2: อีก5นาที
1: อ๋อทันคือพี่ณวัฒน์น่ะเขาบอกว่าเขารับรู้ความผิดปกติมาตั้งแต่แบบหลังจากมีการพูดคุยดีลกันแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้โดนหลอกนะเพราะว่าลิขสิทธิ์การประกวด Miss Universe ในประเทศไทยอ่ะพี่ณวัฒน์น่ะซื้อมา300ล้านบาทเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้ทำสัญญากับ JKN ในไทยนะไม่ได้ทำกับบริษัท JKN ในประเทศไทยแต่ว่าเซ็นสัญญาผ่าน JKN จดทะเบียนบริษัทในสิงคโปร์ซึ่งปัจจุบันน่ะเขาย้ายไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วบริษัท JKN น่ะมันจะเป็นบริษัท JKN ที่จดทะเบียนที่สิงคโปร์แล้วก็ตอนนี้ไปจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกา Head Office อยู่ที่อเมริกาอันนี้หลายๆคนรับรู้พี่ณวัฒน์เนี่ยยืนยันว่าตัวเองรอบคอบนะอ่านจดหมายเรื่องของสัญญาเรียบร้อยแล้วพี่ณวัฒน์เนี่ยได้ลิขสิทธิ์ของการจัดประกวด MUT เนี่ย25ปีอย่างที่ได้เล่าให้ฟังใช้ไปแล้ว1ปีเหลือ24ปีถูกไหมแล้วก็การตัดสินใจเนี่ยพี่ณวัฒน์บอกว่าตอนเนี้ยประเด็นเรื่องเงิน300ล้านเนี่ยไอ้เงิน300ล้านอ่ะมันเป็นเงินสดที่จ่ายเพื่อค่าลิขสิทธิ์ที่ในระยะยาวสัญญาลิขสิทธิ์นะโครงสร้างไว้อย่างที่บอก25ปีนะเหลือ24จ่ายล่วงหน้าไปแล้ว7ปีนะคะแล้วก็พี่ณวัฒน์ยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของเจ้าเดียวในไทยที่เป็นค่าลิขสิทธิ์ที่แพงที่สุดในโลกเสร็จแล้วเนี่ยการติดต่อกันปัจจุบันพี่ณวัฒน์ต้องติดต่อกับลาอูนเนื่องจากว่าเขาอะถือ MUOเป็นเจ้าของ MUO
2: uh-huh.
1: แต่ตอนนี้บริหารจัดงานเนี่ยมันแบ่งเป็น2ฝั่งคือฝั่ง East กับฝั่ง West นึกออกป่ะ
2: uh-huh.
1: พอพี่ณวัฒน์เข้าไปถือส่วนของ JKN
2: uh-huh.
1: แทน JKN นะคะเสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับว่าการบริหารงานด้วยความที่มันแบ่งครึ่ง 50-50 การบริหารงานมันเลยสูญยากาศไง
2: อ๋อถ้าคุณเห็นด้วยอีกคนนึงไม่เห็นด้วยอ่ะแล้วไปยังไงต่อ
1: มันไปต่อไม่ได้ เพราะว่ามัน50 50จริงๆอ่ะการถือหุ้นมันต้องมีคนใดคนหนึ่งที
2: ่
1: ขอได้นึกออกป่ะแต่ตอนนี้มันกลายเป็น50 50มาเลยสุญญากาศแล้วเจ้าของทั้ง2ฝั่งโดนคดีทั้งคู
2: ่
1: เจ้าของใหม่มาซื้ออ่ะมันเลยสุญญากาศหมดเลยอ่ะ
2: เข้าใจ
1: เนี่ยอันนี้ให้เห็นภาพ
2: ครับผม
1: ในคือลาอูนโดนคดีที่เม็กซิโกฟอกเงินลาอูนก็เลยหนีไปอยู่ฝรั่งเศสแต่ในขณะที่คุณแอนอ่ะโดนคดีที่ไทยเลยหนีไปเม็กซิโกแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนและการติดต่อพี่ณวัฒน์ระหว่างคุณแอนไม่ได้ติดต่อตรงเพราะว่ามีตัวแทนเพราะว่าคุณแอนไม่สามารถติดต่อตรงได้แล้วเพราะหนีคดีอยู
2: ่โอ้โหก็ยากอะดิกว่าจะคุยกันรู้เรื่องกว่าจะคุยกันจบอะตัวแทนส่งตัวแทนมาคุยโอ้โห
1: นางงามไม่ตีแต่ว่าเจ้าของเวทีตีกันนี่มีคนคอมเมนต์มา
2: ใช่อันนี้ก็นำหนาวร้อนๆเหมือนกันนะสำหรับนางงามผมว่านะ
1: ใจมันก็
2: ต้องพะวงอะสมมติอาจคุณเป็นตัวแทน6ประเทศเนี้ยคุณก็ใจมันก็ต้องแบบยังไงดีนะแต่ว่าก็เต็มที่ที่สุดแหละก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันทั้งเรื่องบทสรุป
1: คุณลิตเติ้ลสวรรค์คิดบอกว่าก็มีข่าวมีว่าจะมีคดีก่อนที่จะขายให้ลาอูนอีกใช่ตอนนั้นสภาพการเงินของ JKN เขาแบบ
2: ไม่ดีใช่ไหม
1: ไม่ดีเขาเลยต้องแบ่งหุ้นขายให้ลาอูนไง
2: อ๋อคือตอนแรกถือร้อยแบ่งให้ลาอูนไป50เลย
1: ใช่เพราะว่าเพื่อ
2: เอาเงินสดเข้ามา
1: ประยุงซัพพอร์ตพยุงบริษัท
2: ครับสุดท้ายแล้วก็อ่ะก็ต้องขายให้พี่ณวัฒน์ต่ออีก50นั้นขายให้พี่ณวัฒน์ต่อ
1: ใช
2: ่โอเคอ่ะพี่ดาสรุปข่าวได้ดีมากเข้าใจนั่งคุยไม่เคยคุยพี่ดาบอกว่าทำไมถึงแบบจำได
1: ้
2: ร
1: ู้เรื่อง
2: รู้ไปหมดทุกเรื่องแบบทุกวงการจริงๆนะไปนั่งคุยกับพี่ดาด้าเนี่ยทำพอดแคสต์ดิพี่ดาเนี่ยนั่งคุยไปทุกเรื่องเนี่ย
1: ก็ชอบสรุปข่าวสนุกจนติ๊กต็อกเตือนว่าให้ฉันขายของบ้างติ๊กต็อกการบอกมันขึ้นเตือนบอกว่าได้ไม่พูดเกี่ยวกับสินค้าเลยนั่นแหละนี่แหละเมาเกิน
2: อยากมีเพื่อนเป็นดาด้า
1: เรื่องชาวบ้านไงเรื่องชาวบ้านด้าชอบ
2: ครับผม
1: อ่ะหม ดเวลาแล้วใช่ไหม
2: หมดแล้วครับผม
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนเราด้วยนะคะผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf ค่ะ
2: ครับ
1: Hey Goodie Broker ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทางค่ะ
2: ครับผมนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะจ๊ะแชร์ข่าวเช้านะจ๊ะวันนี้ไปแล้วนะ
1: ค่ะ
2: บ๊ายบายจ้ะ
1: พี่นาดั้งเงินเดือน 500,000 เหรอคะไม่ความเผือกล้วนๆค่ะ
2: อยู่ที่จิตใจใจชอบ
1: ใจจิตอาสา
2: เดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวไปเจอพี่ดาต่อในไลฟ์นะติ๊กต็อกนี้ไลฟ์ไหม
1: ไปไลฟ์
2: เดี๋ยวเผื่อใครอยากจะไปถามเรื่องข้อมูลต่างๆให้พี่ดาเล่าต่อในไลฟ์นะ
1: ค่ะ
2: บ๊ายบายจ้ะ
1: บ๊ายบาย
3: แชร์ข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่ The Leaf ธนาคารต้อง The Leaf และ Hey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
4: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปวอวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
10: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
11: EFM Fandom Live
12: รีวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
13: สว
12: ั
13: สดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
12: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่ารีวจิน Native 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
13: รีวจินตัวจริงต้อง
14: กินหวานร้อยคร
13: ับหวานร้อย
12: จริงไหมพี่ริว
14: 20คะแนน
13: ให้20เต็มเลยนะฮะ
14: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
13: เทสดี
12: ข้อสุดท้ายคร
14: ับ เดี๋ยวจินพัชจิ
12: ต้อง
14: มีมาเทิร์นน่ารัก
13: อันนี้ปิดจบสวยเลยเลยแม่ๆที่น่ารัก
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 น. ถึง 20:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: 1 2 3 go
2: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญแครียแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
4: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังคงให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
7: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-11ทุกสาขาน
8: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70 กรัม120 บาทใช้ได้นานเกือบ6 เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3 สูตรที่ตำจาวรส

0: ับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสสบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
3: ายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในประเทศไทยเน้นย้ำประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: ที่โรงแรมอิมพีเรียนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนด้านการต่างประเทศทิศทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นและการทำงานร่วมกันของทีมประเทศไทยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีที่ได้พบกับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นก่อนที่จะไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งข้อมูลที่เอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวได้นำเสนอเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นในด้านต่างๆนั้นก็เป็นสิ่งที่พร้อมที่จะนำไปพิจารณาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างกันทั้งนี้ประเทศไทยและญี่ปุ่นถือเป็นมิตรประเทศระหว่างกันซึ่งแม้จะไม่มีการลงทุนมหาศาลเหมือนในอดีตหรืออาจจะลงทุนอาจจะชะลอตัวอยู่บ้างแต่ก็อยากให้มองในภาพรวมที่สมัยก่อนที่ประเทศไทยยังต้องพึ่งพาญี่ปุ่นหลายด้านส่วนปัจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาแล้วก็ลดการพึ่งพาอย่างเช่นวัตถุดิบหลายๆอย่างที่สามารถผลิตในประเทศไทยอย่างไรก็ตามประเทศไทยก็ยังพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่นในด้านต่างๆเช่นเรื่องของพลังงานสะอาดการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจังรวมถึงประเทศไทยมีจุดแข็งด้านภูมิศาสตร์ของประเทศซึ่งนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าในความคุ้นเคยระหว่างกันแล้วญี่ปุ่นยังคงร่วมมือและลงทุนในประเทศไทยต่อไปยศวัฒน์พงประภาสรายงานข่าวจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
3: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรค RSV อาการและการรักษาเป็นอย่างไรไปติดตามค่ะคู่มือสุขภาพ
5: เชื้อไวรัส RSV เป็นสาเหตุของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างสามารถเกิดการติดเชื้อได้ทุกกลุ่มอายุแต่จะมีความรุนแรงในเด็กเล็กเด็กที่คลอดก่อนกำหนดและผู้สูงอายุมากกว่า65ปีรวมถึงผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานโรคปอดโรคหัวใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันร่างกายที่ผิดปกติเป็นต้นการติดต่อผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อหรือวัตถุที่ปนเปื้อนโดยเชื้อไวรัสจะเข้าสู่ร่างกายผ่านเยื่อบุตาจมูกปากหรือผ่านการหายใจเอาละอองเสมหะของผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสเข้าไปอาการแสดงออกและการวินิจฉัยปกติผู้ป่วยจะแสดงออกหลังติดเชื้อไวรัสประมาณ 4-6 วันผู้ติดเชื้อจะมีอาการตั้งแต่อาการเล็กน้อยเช่นไข้ไอมีน้ำมูกเจ็บคอจนถึงอาการรุนแรงเช่นอาการหายใจเร็วหอบเหนื่อยเนื่องจากปอดอักเสบรับประทานอาหารได้น้อยซึมลงการวินิจฉัยทำได้โดยการตรวจหาเชื้อไวรัสจากสารคัดหลั่งในจมูกและทำการรักษาตามอาการสำหรับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส RSV ในปัจจุบันเป็นวัคซีนทางเลือกสำหรับให้บริการในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อและลดภาวะเกิดการแทรกซ้อนหรือเสียชีวิตชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
6: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: รัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 26 ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี 2570 สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th RTH หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกที่เปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานศัสดีอำเภอหรือสำนักงานศัสดีจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 1

0: เมื่อเช้านี้เพิ่งอัปเดตเทรนด์ X นะครับเติ้ลแล้วก็ First One ก็ติดเทรนด์ X อีกแล้วนะครับสำหรับเพลงที่ขั้นหนังสือที่เอาไป cover 20ล้านวิวนะครับแล้วก็ยังปังไม่หยุดคุณผู้ฟังล่าสุดเนี่ยกลิ่นฝนนะครับเป็นแชมป์ of the week อีกแล้วนะครับต้องแสดงความยินดีมากๆกับเติ้ลแล้วก็ First One รวมไปถึงกลิ่นฝนที่เป็นแชมป์ต่อเนื่องนะครับ8สัปดาห์หรือว่าถ้านับเป็นเดือนเนี่ย2เดือนเต็มๆที่เพลงนี้เป็นแชมป์ of the week
1: EFM Playlist of the weekสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง12นาทีสวัสดีคุณผู้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ DJ Cable ต่อเนื่องจากฉายข่าวเช้าอยู่ดูแลคุณฟังในวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ครับจันทร์ที่21กันยายนนะครับนั่งไล่อ่านข้อความเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นเช้าที่น่ากลับบ้านไปนอนมากๆแต่ว่ากลับไม่ได้นะเพราะเราต้องทำงานกันนะครับเช้าวันจันทร์อาจจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่ครึ้มๆนิดนึงคุณผู้ฟังแต่ตอนนี้เนี่ยแดดเริ่มออกแล้วนะครับมีเพลงไหนที่ทำให้บรรยากาศการเริ่มต้นสัปดาห์ของคุณดีขึ้นแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลย

สี่เพลงต่อเนื่องนะครับเราเปิดต้นชั่วโมงไปด้วยคนเราจะแอบรักใครสักคนได้นานแค่ไหน Rooftop Featuring กับอัตตานะครับมีเกินต้านพิกซี่รออยู่ตรงนี้จากคำคุณผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็เพลงที่มึงจบไปเมื่อกี้นาฬิกาทรายโบกี้ไลออนนะครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่อัปเดตเรื่องของพยากรณ์อากาศสักนิดนึงคุณผู้ฟังเพราะว่าสำคัญกับการใช้ชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะครับ7วันนี้ครับตั้งแต่วันที่20จนถึง26นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยบอกว่าประเทศไทยฝนลดลงจากสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็ยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะฮะกรุงเทพมหานครปริมณฑลก็ยังมีฝนตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้อาจจะต้องเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางแล้วก็การใช้ชีวิตสักนิดนึง

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คืนนี้คุยกันเรื่องงานกันหน่อยนะครับตั้งโต๊ะทำงานเทิร์นโปร2ทุ่มถึง4ทุ่มมาดูกันหน่อยว่าพี่ๆทั้ง3คนจะพาเราเทิร์นโปรไปกับอาชีพอะไรติดตามกันได้2ทุ่มครึ่งขอไปครับ2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันจันทร์ด่วนกว่ารถไฟฟ้าก็งานที่หัวหน้าสั่งนี่แหละโอ้รีบไม่บอกแต่หมู่วาม
3: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชรช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
5: M 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโห

อมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กระชับพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำ
0: หอมนาน24ชั่วโมง
1: ใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: คุณชอบ

ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลย

0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
2: วันนี้3ทุ่มถึง5ทุ่มครบทีมนะครับพี่เผือกพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นหอมกับคุณผู้ฟังที่มีปัญหาสามารถโทรเข้ามาปรึกษาเราได้ทุกเรื่องนะครับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องซีเรียสไม่ซีเรียสเรารับฟังแบบไม่ตัดสินทุกเรื่องนะครับติดตามกันได้3ทุ่มถึง5ทุ่มพุธนี้นะครับใครอยากจะโทรเข้ามา02-665-8373เซฟเบอร์นี้ไว้ก่อนได้นะครับขอบคุณด้วยครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเยี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเด่นมากคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies it's denมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนนะครับเมื่อกี้มีข้อความส่งเข้ามาจากคุณคิมลูน่าบอกว่าขอเพลงใหม่ของวงเคลียร์เมื่อกี้เปิดไปให้เรียบร้อยนะครับพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะเขาบอกว่าMV เนี่ยเศร้ามากแต่พอเข้าไปอ่านคอมเมนต์ที่อยู่ข้างล่าง MV ยิ่งเศร้าไปกว่าเดิมนะครับเพราะว่าหลายคนก็มาแชร์ประสบการณ์ของการสูญเสียคนที่รักไปนะครับลองเข้าไปดูกันได้คุณผู้ฟังครับเพลงใหม่ของวงเคลียร์นะครับชื่อเพลงว่าพระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงนะครับส่วน1เพลงใหม่และนำวันนี้นะครับมาจากข้อความของคุณผู้ฟังที่ส่งเข้ามาผมตกใจเล็กน้อยนะครับบอกว่า DJ Cable คะขอเพลงไม่มีวันของน้องเจมินายหน่อยได้มั้ยคะตื่นเต้นน้องจะมาเจอ DJ Cable อีกรอบเอาตรงๆคุณผู้ฟังผมเพิ่งรู้ตอนที่คุณผู้ฟังบอกนี่แหละว่าน้องจะมาเจอนะครับเพราะวันนี้วันจันทร์เนาะยังไม่ได้เช็คตารางว่าสัปดาห์นี้มีใครเข้ามาที่ขึ้นเราบ้างนะครับสรุปแล้วเดี๋ยวน้องเจมินายนะครับจะมาเจอกันวันพฤหัสนี้24 11:30

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสบอลชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสบอล
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
7: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
8: ก๊อบก๊อบ
7: ก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส

ว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: 24ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
1: EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่ม2วัยรุ่นกระหน่ำยิงคู่อริที่งานหาดแม่รำพึงสีสันภาคตะวันออกกระสุนพลาดถูกผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายได้แล้วและเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามและประเทศเมียนมาสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
6: ะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟั

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยารายงานเมื่อเวลา 4:20 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเวียดนามขนาด 3.8 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ234กิโลเมตรจากนั้นเวลาประมาณ 8:51 นตามเวลาประเทศไทยเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศเมียนมาขนาด 3.1 ลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอขุมยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ144กิโลเมตรและมีรายงานว่า Facebook และ Instagram เกิดปัญหาขัดข้องทั่วโลกไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้และสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางดึกวันที่18กันยายนที่ผ่านมาบนถนนสายหาดแม่รำพึงบ้านก้นอ่าวหมู่ที่9ตำบลตะพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตทำให้มีนักท่องเที่ยวและแฟนเพลงเดินทางมาร่วมชมคอนเสิร์ตกันเป็นจำนวนมากหลังการแสดงคอนเสิร์ตจบลงนายมะเดี่ยวหรือนายเดี่ยวอายุ18ปีและนายต่ออายุ18ปีผู้ต้องหาได้มีปากเสียงวิวาทกับผู้อริบนถนนแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายจะแยกย้ายกันไปแล้วแต่ยังมีการตะโกนด่าท้ายกันอย่างต่อเนื่องระหว่างนั้นนายต่อได้ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายเดี่ยวนั่งซ้อนท้ายและใช้อาวุธปืนชนิดแมกกาซีนกราดยิงใส่หลายนัดเป็นจังหวะเดียวกับที่นายปนทัศน์อายุ25ปีกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านถูกกระสุนปืนยิงเข้าจนบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาและเมื่อเวลา 16:00 น.เมื่อวานนี้20กันยายนนายต่อและนายเดี่ยว2ผู้ต้องหาได้ขอติดต่อให้ตำรวจมารับตัวที่บ้านร้างแห่งหนึ่งในอำเภอปลวกแดงพร้อมนำเจ้าหน้าที่ไปตรวจยึดของกลางเป็นอาวุธปืนแบล็งกันตัดแปลงใช้กับกระสุนขนาด9มม.ซึ่งซุกซ่อนไว้ในพงหญ้าโดยให้การรับสารภาพเบื้องต้นอ้างว่าสาเหตุที่ต้องใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่กรณีเนื่องจากตนเองถูกฝ่ายตรงข้ามยิงมาก่อนจึงยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวซึ่งทั้งสองฝ่ายเคยมีเรื่องบาดหมางและเขม่นกันมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยใช้อาวุธปืนร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและมีความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนก่อนนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1เร่งเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันติดตามกับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดกำลังพลพร้อมยุทโธปกรณ์และยานพาหนะลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ตำบลปากช่องและตำบลปากดุกอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์หลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันจากพื้นที่เทือกเขาน้ำหนาวประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ชุมชนเจ้าหน้าที่ทหารเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการขนย้ายสิ่งของขึ้นไว้ในพื้นที่สูงรวมถึงนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงไปยังจุดที่ปลอดภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นทั้งนี้หน่วยทหารยังคงประสานงานและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลความปลอดภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 เมกะเฮิรตซ์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความหวังคือพลังงานที่ไม่มีวันหมด
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

คิดแต่ไม่ถึงทิลลี่เบิร์ดนะครับแล้วก็มี2เพลงเปิดต้นชั่วโมงมาครับแฟนเก่าคนโปรดสแลปคริสรวมไปถึงมีเช็คลิสต์จากบิลกินด้วยนะครับ 11:20 นาทีเที่ยงนี้ชาว EFM ทานอะไรกัน

0: มีพี่กอฟฟี่ส่งเป็นข้าวคลุกกะปิเข้ามานะครับส่วนคุณบูมบอกว่าทานพิซซ่าที่เหลือในตู้เย็นตามสไตล์คน work from home อุ๊ยวันนี้ work from home นี่ถือว่าต้องสู้กับร่างกายตัวเองแล้วก็จิตใจตัวเองหนักเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเตียงกับที่ทำงานเนี่ยมันน่าจะอยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็มีผัดมาม่าขี้เมาทะเลต้มยำน้ำใสไข่เจียวหมูสับฟูฟูเพิ่มเติมมันเข้ามาด้วยน่าทานทุกเมนูเลยนะครับแต่ทานข้าวให้อร่อยยิ่งขึ้นดูซีรีส์ในแอปพลิเคชันวันดีไปด้วยยิ่งทานข้าวอร่อยมากขึ้นนะครับใครกำลังติดตามวิมานอากาศคุณผู้ฟังครับเตรียมตัวลุ้นบทสรุปไปพร้อมกันนะครับเพราะตอนนี้เรื่องราวเนี่ยเดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายครับ2ตอนสุดท้ายเท่านั้นนะครับตลอดเรื่องที่ผ่านมาผู้ชมก็ได้เห็นทั้งการแข่งขันระหว่างครอบครัวความกดดันของรุ่นลูกนะครับความลับที่ค่อยๆถูกเปิดเผยความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงจนยากจะคาดเดานะครับเมื่อทุกอย่างเนี่ยกำลังมุ่งหน้าสู่บทสรุปครับคำถามคือสมาชิกแต่ละคนในหมู่บ้าน Sky Castle เนี่ยจะลงเอยยังไงนะครับใครจะได้สิ่งที่ต้องการและใครจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ของการตัดสินใจตัวเองนะครับใครยังดูไม่ครบรีบตามเก็บให้ครบก่อนถึงบทสรุปคุณผู้ฟังครับดูย้อนหลังได้ครบทุกตอนนะครับผ่านแอปวันดีเท่านั้นนะฮะแล้วก็สำหรับสมาชิกวันดีพรีเมียมสามารถรับชมย้อนหลังได้ครบทุกตอนแบบไม่มีโฆษณาขั้นแล้วมาลุ้นกันครับว่า2ตอนสุดท้ายจะพาเรื่องราวทั้งหมดไปจบลงที่ตรงไหนกับ Sky Castle Thailand นะครับ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: พฤหัสนี้ต้อนรับอู๋ๆแล้วก็เซฟนะครับจากมิสเตอร์แฟนบอยรักสุดใจนายแฟนบอยขยาจะเขียนแฟนฟิกชั่นให้กับอู๋ๆแล้วก็เซฟนะครับเข้าไปใน X ของ EFM Station ได้เลยมีวิธีบอกอยู่นะครับผมและติดตามกันได้2ทุ่มถึง4ทุ่มพฤหัสนี้กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินดอยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM on tour
3: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
0: วันศุกร์นี้เจอกันแล้วนะครับน้องๆมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับ EFM on tour 2026ยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัยรังสิตครับเจอกันกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogie Lion นะครับขอบคุณที่ร่วมทัวร์ไปกับพวกเราสันทุกสตรีทกับ New Honda

0: City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้องฟีล The City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเด่นต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ
1: EFM on tour
2: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
0: 21 22แล้วก็23 3วันสุดท้ายคุณผู้ฟังครับเราจะปิดรับสมัครกันแล้วนะครับ Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับเตรียมตัวคุณผู้ฟังครับชวนแก๊งไม้ครบ3คนนะครับ EFM แล้วก็ Honda จัดให้เลยนะครับร่วมทริปสุดมัน Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทนะครับอย่างที่บอกกันไปพาเพื่อนไม้ครบ3คนแล้วเราไปลุยกันกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback คุณผู้ฟังไปเช็คอินแลนด์มาร์คสุดฮิตกันหน่อยนะครับย่านสงวาดชาจีมหานครมหานครสกายเวิร์สนะครับรวมไปถึงปิดท้ายวันด้วยดินเนอร์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนะครับแล้วก็มีหนุ่มๆวงมีนมาให้ใกล้ชิดกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้ฟรีหมดเลยคุณผู้ฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทหนึ่งนะครับกติกาง่ายๆรวมทีมเพื่อนให้ครบ3คนครับทุกคนต้องอายุ20ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็สมาชิกอย่างน้อย2คนเนี่ยต้องมีใบขับขี่รถยนต์ที่ยังไม่หมดอายุนะครับสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง23กันยายนก็คือวันพุธนี้หมดเขตแล้วนะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผู้โชคดีนะครับผ่านทาง Facebook Fanpage FM Station ใครที่รู้สึกเอ้ยกติกามันต้องส่งอะไรบ้างครับพี่ต้องรวมทีมเพื่อนยังไงคำถามทั้งหมดนี้คุณสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามเราได้ครับ Facebook Fanpage FM Station นะครับแล้วก็วันที่3ตุลาคมนี้รวมทีมให้พร้อมและออกไปเที่ยวแบบไม่ต้องควักเงินสักบาทกับ Quake The City ภารกิจมันสั่นทุกสตรีทครับ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คันนี้ว่าคันนี้ว่าคันนี้ว่าคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคันนี้ว่า
4: อาหารแมวและสุนัขคันนี้ว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
5: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
5: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
7: 1 2 3 go
8: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
9: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญCarrierแตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
10: พุทธอกพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
11: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
12: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
11: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
12: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
13: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
15: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
16: เพิ่มเติมเข้ามามีข้าวหมูข้าวผัดหมูนะครับไข่ดาวเยิ้มๆแล้วราดด้วยพริกน้ำปลาแล้วก็มีข้าวแกงกะหรี่ไก่คัตสึนะครับบวกกับออมเล็ตน่าทานทุกเมนูเลยแล้วก็คำถามที่ถามว่าวันนี้ผมทานอะไรดีนะครับวันนี้เนี่ยผมมาแนะนำหนึ่งเมนูคุณผู้ฟังเป็นคอมโบที่ไม่เคยบอกใครนะครับและเป็นคอมโบที่หวงมากๆวันนี้เนี่ยเห็นคนส่งมามากเข้ามาเยอะอยากทานเป็นบะหมี่กึ่งนะครับผมชอบทานเป็นควิกแซบคุณผู้ฟังแล้วก็เป็นรสต้มโค้งนะบวกกับไวๆรสหมูสับต้มยำอันนี้เป็นคอมโบที่ชอบมากๆ

0: นับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุ้มปองเอ็กซ์สัปดาห์นี้เราต้อนรับคุณพอสัมภาวนะครับจะมาเล่าเรื่องผีให้ฟังการรวมไปถึงใครอยากจะโทรเข้ามาแชร์ประสบการณ์เรื่องหลอนนะครับ02-658-373หรือว่าส่งข้อความมาในอินบ็อกซ์ Facebook ของเราได้นะครับ EFM Station เจอกันวันอังคารนี้นะครับขอบคุณด้วยครับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นครับ
2: อังคารคุ้มปอง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: ขอบคุณทุกข้อความและก็ทุกเพลงที่ส่งเข้ามานะครับบางคนบอกว่าอยู่กันตั้งแต่เช้าตั้งแต่8โมงตั้งแต่ช่วงเช้าเลยขอบคุณมากๆนะครับพรุ่งนี้เจอกัน10โมงถึงเที่ยงส่งต่อพี่แนนดูแลคุณฟังต่อช่วงบ่ายนะครับทานข้าวอร่อยมีความสุขมากๆขอให้วันนี้เป็นวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ที่ดีของทุกคนนะจ๊ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง

0: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชัน Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street กินน้อง
1: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินโนเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรื่องพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซ้ำมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซ้ำดูดีให้สุดในแบบคุณ
5: EFM on tour พร้อม3 4
6: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
3: EFM on tour
2: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
6: อยกอยกยกยก
2: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดและรัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกสักครู่กลับมาติดตามครับ
10: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
11: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมเผาง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้วอะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม่
0: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนผมคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการพยุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระรอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียและอินโดนีเซียคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลบริหารราคาน้ำมันดีเซลอย่างต่อเนื่องตลอดปี69เพื่อไม่ให้ความผันผวนของตลาดพลังงานโลกส่งผ่านมายังค่าครองชีพของประชาชนและต้นทุนภาคธุรกิจเต็มจำนวนในทันทีโดยกระทรวงพลังงานได้มีการติดตามทั้งราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปและค่ากลั่นอย่างใกล้ชิดพร้อมใช้เครื่องมือหลายด้านควบคู่กันไปทั้งปรับลดราคาณโรงกลั่นและการบริหารจัดการเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อช่วยลดแรงกระแทกต่อราคาขายปลีกสถานีบริการมาตรการล่าสุดของกบง.ภายใต้การดำเนินการคือการปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 จำนวน4บาทต่อลิตรตั้งแต่16กันยายนจนถึง31ตุลาคมนี้เพื่อแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันช่วยลดแรงกดดันที่จะไปถึงประชาชนอย่างไรก็ตามมาตรการในเดือนกันยายนไม่ใช่ครั้งแรกที่รัฐบาลดำเนินการโดยกระทรวงพลังงานได้มีการดำเนินการมาตั้งแต่24เมษายนถึง9พฤษภาคมกบง.ก็ได้มีการปรับลดราคาน้ำมันต่อเนื่องมาทั้งนี้ข้อมูลโครงสร้างราคาขายปลีกของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานดีเซลหมุนเร็วธรรมดามีส่วนลดณโรงกลั่น4บาทต่อลิตรและได้รับเงินชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง8บาท62สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่40บาท69สตางค์ต่อลิตรในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องถิ่นขณะเดียวกันรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่าราคาน้ำมันดีเซลของประเทศไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปของมาเลเซียและอินโดนีเซียยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: กรุงเทพมหานครเดินหน้าเปิดแนวทางสร้างอากาศสะอาดและลดภาวะโลกเดือดมุ่งสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนติดตามจากรายงานครับ
5: นายพรพรมนศวิกิตเศษรองผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายในงาน Global Bowling Day 2026ถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครได้ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียวได้เพิ่มสวนสาธารณะและสวน15นาทีไปแล้วกว่า500แห่งพร้อมปลูกต้นไม้ไปแล้วราว 2,600,000 ต้นนอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับองค์กรระดับโลกจากธนาคารโลกและ UNDP ในการศึกษาเรื่องความร้อนเมืองและการจัดทำทุนงบประมาณเพื่อลดความเสี่ยงด้านภูมิอากาศให้แก่ชุมชนขณะที่ด้านของการดูแลสุขภาพประชาชนกรุงเทพมหานครได้จัดทำห้องคลายร้อนและจุดดื่มน้ำฟรีตามหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งมีผู้เข้าใช้บริการแล้วกว่า 200,000 คนพร้อมเตือนพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มให้ระวังอันตรายจากค่าดัชนีความร้อนและความชื้นในอากาศจากกรุงเทพมหานครด้วยและสำหรับแผนดำเนินงานในอนาคตกรุงเทพมหานครตั้งเป้าปลูกต้นไม้เพิ่มอีก2ล้านต้นในอีก4ปีข้างหน้าพร้อมเตรียมเพิ่มสวนป่าล้อมเมืองขนาดใหญ่ออกมาตรการจูงใจภาคเอกชนให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคารเพื่อแลกสิทธิ์กับการก่อสร้างและกำหนดมาตรการ EIA ใหม่ภายใต้นโยบายหลังคา3สีได้แก่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ท่าสีขาวสะท้อนแสงหรือทำสวนดาดฟ้าตลอดจนปรับปรุงสถาปัตยกรรมบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์เพื่อเปิดทางลมและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กรุงเทพมหานครด้วยวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ปิดท้ายช่วงนี้กันที่สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาเริ่มคลี่คลายอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในแม่น้ำตะกั่วป่าลดลงใกล้สู่ภาวะปกติขณะที่พี่น้องประชาชนเร่งกลับเข้าบ้านเพื่อทำความสะอาดและสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินโดยเฉพาะพื้นที่หมู่ที่5ตำบลโคกเคียนซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้นำรถดับเพลิงเข้าฉีดล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะภายในหมู่บ้านขณะที่ชาวบ้านต่างเร่งขนย้ายสิ่งของล้างโคลนและคราบน้ำภายในบ้านรวมถึงตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเตรียมกลับเข้าพักอาศัยตามปกติ
6: ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมกิตติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13 นาฬิกากับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก วิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: วงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
2: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
1: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน job CV ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายน2569ดิฉันมาศณัฐมนต์ภัทรนาถค่ะ
0: ครับและผมณัฏฐาจันทรังสีนะครับพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันครับคุณผู้ฟังคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินและคุณสมโพธิ์มาศพิจิตรนะครับวันนี้เรามีหลากหลายเรื่องราวแล้วก็ประเด็นที่นำมาฝากกันนะครับแต่ก่อนอื่น
1: วันนี้อย่าพลาดบ่าย2
0: บ่าย2
1: วันนี้ใช่ไหม
0: ถูกต้องครับ
1: มีอะไร
0: ก็สำหรับการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอลหญิงนะครับ
1: เอเชียนเกมใช่แล้ว
0: รอบนี้เป็นรอบชิงชนะรองชนะเล
1: ิ
0: ศ
1: รองอยู
0: ่นะครับรอบรองชนะเลิศวันนี้ช่วงบ่าย2เนี่ยนักตบลูกยางสาวไทยเราจะเจอกับทีมชาติ
1: จีนอีกแล้วนะจีนอีกละ
0: โอ้แข็งมากทีมเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวเรารอดูนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจแรงเชียร์ด้วยกันเนี่ยนะครับบ่ายสองตรงนะครับมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง PPTV HD
1: เหมือนเดิมนะคะช่องPPTV
0: เหมือนเดิมเป็นฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วก็เดี๋ยวในช่วงอีกคู่หนึ่งเนี่ยที่ผ่านเข้ามารอบรองชนะเลิศ
1: เราก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะ
0: เหมือนกัน
1: เผื่อเราจะได้มาเจอก
0: ันถูกต้องครับก็คือเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะครับเขาจะแข่งหลังเราก็คือในช่วงเวลา 17:20 นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าใครจะผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศนะครับพรุ่งนี้ตามตารางการแข่งขันนัดชิงเนี่ยชิงเหรียญทองแดงก็คือบ่าย2ของวันพรุ่งนี้นะครับส
1: ่
0: วนชิงเหรียญทองก็คือ17:20 เหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับสาวไทยก่อน
1: นะคะสาวไทย
0: นะครับ
1: มาดูข่าวสารของเราวันนี้ดีกว่าค่ะคุณณัฐ
0: ครับ
1: เริ่มกันเลย
0: ก็
1: เมื่อวานใช่ไหมเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
0: ใช่ครับก็เห็นหลากหลายหน่วยงานอย่างเช่นแม่งานหลักๆเนี่ยก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเขาเป็นหน่วยงานหลักเลยคุณมาณัฐมนต์คุณผู้ฟังในการที่จะส่งเสริมแล้วก็ขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิเรื่องของอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวข้องกับ
1: เด็ก
0: แล้วก็เยาวชนนะครับเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำเสริมพัฒนาการเด็กต่างๆเนี่ยนะครับเขาก็มีการจัดงานจริงๆก็มีการจัดเป็นประจำทุกปีที่เราเคยได้ยินที่เราเคยเห็นกันก็คือว่าก็จะมีการมอบรางวัลให้กับเด็กแล้วก็เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นนะบางคนก็สร้างผลงานให้กับประเทศ
1: มีเยอะในหลายๆสาขา
0: ถูกต้องครับก็เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับเด็กแล้วก็เยาวชนซึ่งถือว่าเป็นอนาคตของชาตินะครับแม้ว่าวันเยาวชนเนี่ยจะผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าทางรายการของเราเนี่ยอยากจะอัญเชิญพระกติธรรมจากเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่พระองค์ได้ประทานไว้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติก็มีความว่าดังนี้ครับ
1: ค่ะวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิได้มีมากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดี
0: ครับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเขลาและคนฉลาดยอมไปสู่อำนาจของความตายได้ทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนใน

0: ีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชชิมวัยก็คือวัยกลางคนเนี่ยนะครับและปัจฉิมวัยคือวัยชราครับนั่นก็คือความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ในตอนนี้ก็คือหมายถึงตอนเด็กนะครับจะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจะเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในท่ามกลางอายุก่อนจะถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ถือว่ามีชีวิตอันสั้นที่สุดแสนประเสริฐนะครับและสามารถเกื้อกูลประโยชน์แก่โลกนี้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปครับ
1: ขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีมาตลอดขอคุณพระศรีรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเถิด
0: ค่
1: ะนี่ก็เป็นคติพระคติธรรมนะคะที
0: ่
1: สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริญญายกได้ประทานให้เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติค่ะ
0: ถูกต้องครับเมื่อพูดถึงบทบาทของเยาวชนแล้วก็คิดไปถึงเรื่องของเด็กและก็เยาวชนไทยนะคุณว่านัทมนที่น้องเขาไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกเดี๋ยวสักช่วงประมาณเดือนนี้แหละคุณผู้ฟังประมาณวันที่22-23เนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราได้ส่งแรงเชียร์แรงใจน้องเนเน่กันต
1: ่อ
0: นะครับ
1: ใช่ไหมพรุ่งนี้ละ
0: ใช่ครับมันจะมีเวลาคาบเกี่ยวกันแต่ของสหรัฐเนี่ยพรุ่งนี
1: ้แต่เราจะเป็นวันที่23
0: ช่วงเช้าของวันที่23นั่นแหละครับก็เดี๋ยวส่งแรงใจให้กันนะครับในการประกวดอเมริกาก็อตทาเลนต์นะครับก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่ะรอบชิงชนะเลิศนะครับ
1: เชียร์น้องเนเน่นะคะ
0: ถูกต้องแล้วครับเยาวชนไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลกนะครับเอากลับมาที่เรื่องของเอเชียนเกมกันบ้างนะครับหลายคนก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มีพิธีเปิดเป็นไงเราได้เห็นชุดของนักกีฬาไทยโอ้ภูมิใจมากๆนะครับหลายคนก็แซวกันบอกว่าปิดตำนานชุดอบต.นะ
1: เดี๋ยวเราต้องเล่าให้ฟังว่าชุดนี้เป็นยังไงนะคะ
0: ก็ในส่วนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับถ้าใครได้ชมผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยนะครับพระองค์ทรงนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จัดขึ้นที่ไอจินาโกย่านะครับนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นก็เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็ร่วมทำการแข่งขันด้วยนะครับในฐานะนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยประเภทศิลปะการบังคับม้าครับสำหรับผู้ที่ถือธงไตรรงค์นำทัพเนี่ยนะครับขนลุกมากเลยตอนเปิดตัวนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวบ่าย2นี้ก็ได้ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับ
1: น้องแนน
0: น้องแนนทัดดาวนะครับนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะครับแล้วก็คุณต่อเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นะครับนักกีฬาขี่ม้าด้วยครับ
1: ค่ะข้าทางสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่เราได้ดูในภาพนะคะสำหรับคนคุณผู้ฟังที่ชมจากเพจชมในเพจของ Army Radio ก็คงได้เห็นนะคะก็ได้ส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันที่คุณอัฐาบอกไปแล้วปีนี้เป็นครั้งที่20นะคะสำหรับเอเชียนเกมจัดที่จังหวัดไอจิเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำทัพนักกีฬาไทยอย่างที่คุณได้เกริ่นไปในชุดพิธีการวัดอรุณสู่ปราสาทนาโกย่าออกแบบโดยแบรนด์สิริวัณวรี
0: โอ้สวยมากนะ
1: ใช่แล้ว
0: มีการนำผ้าที่เป็นผ้าพื้นเมืองของไทยเราเนี่ยนะครับไปออกแบบแล้วก็สร้างสรรค์ให้เป็นเอกลักษณ์สากลมากๆเนี่ยตอนที่มีการเปิดจำหน่ายในส่วนของไม่ว่าจะเป็นเสื้อไม่ว่าจะเป็นชุดไม่ว่าจะเป็นหมวกเนี่ยนะไม่ทันนะที่พลากรเนี่ยไม่ทันเลยนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยคนเข้าไปจับจอง
1: จับจองกันเลย
0: จำนวนมากนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราก็ขอนำพระสุรเสียงของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงประทานสัมภาษณ์พิเศษหลังจากที่ทรงนำนักกีฬาเข้าสู่พิธีเปิดเอเชียนเกมนะคะนำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเชิญรับฟังค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยว สักครู่หนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะครับ
1: เดี๋ยว
0: เรา
1: เล่า
0: ให้ฟังนะครับ
1: ก็
0: พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยนะครับก็ทรงตรัสว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับในการเป็นนักกีฬาขี่ม้านะครับถ้าเราจำกันได้เนี่ยพระกรณียกิจของพระองค์ในด้านของกีฬาเนี่ยเดิมแล้วนะครับพระองค์หญิงเนี่ยพระองค์ทรงแบดมินตันนะครับเป็นนักกีฬาแบดมินตันแล้วก็พอพระองค์มีอาการบาดเจ็บนะครับที่บริเวณหัวเข่าก็มีการรักษาตัวแล้วก็เปลี่ยนเลยมาเป็น
1: ออกกำลังกายใช้เวลาเป็นปีๆเลยนะ
0: ถูกต้องครับนะฮะก็พระองค์ตรัสว่ามีเรื่องของการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา
1: ะ
0: นะครับม
1: ี
0: เรื่องพิลาทิสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็สร้างความแข็งแกร่งแข็งแรงให้กับร่างกาย
1: และ
0: มากไปกว่านั้นนะครับพระองค์ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของวินัย
1: อันนี้สำคัญ
0: ของนัก
1: ก
0: ี
1: ฬาท
0: ุ
1: กคนต้องมีวินัยนะคะ
0: ถูกต้องครับก็เรื่องของวินัยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาดีมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการกีฬามันจะดียังไงเนี่ยแต่มันสู้วินัยของนักกีฬาไม่ได้นะคุณมานัทมน
1: ใช่ละค่ะสำคัญที่สุดเลยเรื่องนี้ความอดทนก็มีส่วนความเพียรมานะนะคะมีความเพียรวิริยะอุตสาหะในการที่จะซักในการที่จะซ้อมนะคะ
0: ค
1: เพราะว่าการที่เราเห็นนักกีฬาแต่ละคนออกมามีความสามารถไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันไม่ได้มาได้มาง่ายๆเลย
0: ถูกต้อง
1: ผ่านการซ้อมอย่างหนักมากๆเลยนะคะ
0: ครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็ให้กำลังใจพระองค์ท่านในการแข่งขันกีฬานะครับ
1: ขี่ม้า
0: ทีมชาติไทย
1: ประเภทศิลปะบังคับม้า
0: ศิลปะบังคับม้าเนี่ยก็คือคนกับม้าเนี่ยต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับกว่าจะฝึกกว่าจะมีการถ่ายทอดกว่าจะมีการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเนี่ยนะครับกว่าจะออกมาเป็นทีมชาติแล้วก็ให้เราเห็นได้เนี่ยยากมากๆนะครับพระองค์ทรงวิริยะอุตสาหะจริงๆเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราติดตามกันคุณผู้ฟังครับในเอเชียนเกมก็นู่นนะครับพิธีปิดก็จะอยู่ในช่วงของต้นเดือนตุลาคมนะครับเอามาดูกันที่ความเคลื่อนไหววันนี้นะครับ
1: ภายในกองบัญชาการกองทัพบกใช่ไหมคะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี
0: ้ถูกต้องครับก็เป็นการประชุมนคต.นะครับหรือว่าการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับถือว่าน่าจะเป็นการประชุมสุดท้ายของปีงบประมาณนี้แล้ว
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวตั้งแต่ช่วงเช้าภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระนครกรุงเทพมหานครเนี่ยตั้งแต่9 นาฬิกาที่ผ่านมานะครับพลเอกพนาคราปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกท่านเป็นประธานในการประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบกนะครับต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกนะครับก็เป็นวาระปกติและการสั่งการแก่หน่วยที่ปฏิบัติตามพันธกิจ5 ประการของกองทัพบกจัดขึ้นที่หอประชุมกิติขจรภายในกองบัญชาการกองทัพบกครับ
1: มีการเตรียมงานกันแต่เช้าเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ดิฉันขับรถเข้ามาโอ้โหมีเตรียมสถานที่กันแล้วที่บริเวณหอประชุมกิติขจรนะคะก็โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนะคะก็จะมีพิธีมอบเสื้อจากการเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์นะเกี่ยวกับสุขภาพนะคะ
0: ครับ
1: Smart Virtual Calories นะคะของกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายนั่นเองนะคะแล้วก็มีการมอบโล่รางวัลสำหรับหน่วยที่ได้รับคะแนนสูงสุดด้วยพิธีมอบรางวัลกีฬาสโมสรแล้วก็กีฬากองทัพไทยแล้วก็มีพิธีมอบประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณนะคะให้แก่ผู้บังคับหน่วยระดับกรมแล้วก็ระดับกองพันที่มีผลการทดสอบร่างกาย 100% ประจำปีงบประมาณนี้2569ครั้งที่2แม่อยากเห็นหน้าจริงเลยทดสอบได้ 100%
0: 100% นี่มันโอ้โหต้องเจ๋งมากนะครับ
1: เหมือนไฮรอดเลยนะคะ
0: เราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการทดสอบร่างกายนะคุณมานัทมนเป็นทหารก็ร่างกายต้องแข็งแรงนะครับก็การทดสอบสมรรถภาพร่างกายเขาจัดขึ้นกันเป็นประจำแหละก็ต้องดูใน
1: สองรอบนะต่อปีนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ผลการประชุมจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวต้องรอทีมโฆษกกองทัพบกก็คงจะมีการแถลงแล้วก็มีเอกสารข่าวนะคะมาให้เราได้ทราบกันถึงเรื่องราวภารกิจต่างๆของกองทัพบกรวมถึงเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนด้วยต้องคอยติดตามค่ะตอนนี้พักฟังเพลงกันดีไหม
0: ถูกต้องครับก็เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักแป๊บนึงนะครับ
1: วันนี้เพลงอะไรมาฝาก
0: วันนี้ใช้เพลงเหมือนวิวานะครับเอาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร
1: ์วิมานหนามใช่ไหมคะ
0: พร้อมมากๆเดี๋ยวรับฟังเพลงกันสักแป๊บนึงครับ

0: นะครับเพราะจริงๆคุณผู้ฟังครับเหมือนวิวาก็พูดถึงเรื่องของบรรยากาศฝน
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่ฝนในเพลงเนี่ยเราจินตนาการดูมันโปรยปลายลงมาสวยงามจริง
1: ๆในความเป็นจริงเป็นไง
0: โอ้โหต้องติดตาม
1: แชร์ไปหมด
0: ช่วยแชร์ไปหมดแล้วแชร์ไม่สำคัญตกหนักแล้วน้ำในพื้นที่ต่างๆ นะครับโดยเฉพาะเจ้าพระยาก็ต้องระมัดระวังกันนะครับอาตะก่อนไปดูเรื่องของน้ำที่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับเดี๋ยวเราไปที่เรื่องของนายกรัฐมนตรีกันหน่อยนะครับถึงโตเกียวแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นำทีมไทยแลนด์นะครับมีการประชุมเรื่องของการกระชับการลงทุนเรื่องของการส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับก็มีการขับเคลื่อนนะครับในการดึงภาคเอกชนขับเคลื่อนธุรกิจของไทยด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยและก็เป็นประธานในการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นนะครับที่โรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เพื่อเป็นการรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาแล้วก็ข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นเนี่ยมันสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมการลงทุนธุรกิจต่างๆจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็มีการมาลงทุนนะฮะในประเทศไทยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ในส่วนของการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตแล้วก็การส่งเสริมให้ไทยเป็นรากฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนของไทยด้วยครับ
1: ค่ะโดยทีมประเทศไทยที่ว่าเนี่ยนะคะก็ที่จะมีการหารือเนี่ยก็ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานจากไทยในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการคลังกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงแรงงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันแล้วก็เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นบูรณาการการทำงานแล้วก็ขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมแล้วก็วัฒนธรรมให้ไปเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของประเทศนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรียังมีแนวคิดนะเร
0: ื่
1: องทีมประเทศไทย plus เด
0: ี๋
1: ยวนี้อะไรก็ลงท้ายด้วย plus เนาะ
0: ค่ะเพิ่มก็ไปต่อเนี่ยเน
1: า
0: ะ
1: เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนไทยในต่างประเทศเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมร่วมกันค่ะ
0: ครับมาดูความสัมพันธ์ทางมิติในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ไทยมีต่อญี่ปุ่นทางด้านนี้กันบ้างนะครับญ
1: ี
0: ่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยเลยนะครับรองจากจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 นะครับของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยเราส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่การลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1นะครับขณะที่ทางด้านของสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI นะครับได้มีการอนุมัติการเสริมอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นจำนวน248โครงการซึ่งมูลค่ารวมกว่า 67,158 ล้านบาทนะครับอยู่ในอันดับที่5ของมูลค่าการลงทุนจากต่างประเทศที่ได้รับอนุมัติทั้งหมดนะคุณผู้ฟังสาขาการลงทุนหลักๆนะครับก็ไม่พ้นในเรื่องของเครื่องจักรแล้วก็ยานยนต์นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของอุตสาหกรรมโลหะวัสดุนะครับรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์ตามลงมาเป็นลำดับครับ
1: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยนะคะที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ที่ญี่ปุ่นก็ขอให้ทุกคนเนี่ยทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยค่ะ
0: ครับก็ส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับนักกีฬาของไทยด้วยรู้สึกว่าที่ผ่านมาล่าสุดเนี่ยเราจะได้3เหรียญทองแล้วก็มี1เหรียญเงินแล้วให้เห็น
1: ชื่อไม่ค่อยคุ้นน่ะ
0: นะครับเทคบอลม
1: าเทคบอลใช่ไหมคะ
0: นะครับก็เป็นกีฬาคล้ายๆกับลักษณะเหมือนแหมอธิบายไม่ถูกนะ ก็เป็นโต๊ะในลักษณะ
1: ดิฉันได้ฟังชื่อก็ยัง
0: นะครับแล้วก็มีเน็ตนิดหน่อยก็คือว่าต้องเลี้ยงบอล
1: อ
0: ่ะห
1: ้
0: ามที่ตกพื้นกันเนี่ยนะครับเอาเสิร์ชดูได้คุณผู้ฟังถ้าเรา
1: ลองดูในเข้าไปใน Google แล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: อธิบายไม่เห็นภาพเนี่ยเสิร์ชดูได
1: ้แต่ก็ยินดีด้วย
0: นะครับเอาไปการสร้างชื่อเสียงให้กับ คนไทยเรานะครับเทคบอลเนี่ยเราเก่งมากๆน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ฝีมือระดับโลกเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับไปดูในเรื่องของฝนซึ่งมันก็เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนะครับในขณะนี้ทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับบอกว่าในส่วนของปภ.เองในฐานะที่เขาก็กำกับดูแลในเรื่องของการบริหารจัดการภัยพิบัติทั่วประเทศเนี่ยนะครับเขาคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำในช่วงวัน1-9 วันข้างหน้าเนี่ยนะครับโดยในช่วงของ27กันยายนเนี่ยที่นครสวรรค์ซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะครับก็จะมีการเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,100 ถึง 1,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็คาดการปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาจะมีประมาณ 50 ถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็เนื่องจากน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ปริมาณฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมามันก็ส่งผลทำให้เกิดในลักษณะดังกล่าวได้เกิดขึ้นครับ
1: ค่ะจากสถานการณ์ดังกล่าวนี้นะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำก็จะได้แก่ที่ไหนบ้างล่ะอำเภอเสนาอยุธยาทั้งนั้นเลยนะคะอำเภอผักไห่อำเภอบางบานนะคะอยุธยาทั้งหมดเลยอำเภอบางปะอินแล้วก็อำเภอบางไทรด้วยนะคะโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำค่ะ
0: โอ้อันนี้น่าเห็นใจนะเพราะว่า
1: อยุธยารับกันไปเลย
0: พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยผักไห่เสนาบางบานเนี่ยเขาเจอกันเป็นทุกปี
1: ใช่เป็นประจำเลย
0: ก็เดี๋ยวดูแลกันนะครับเพราะปภ.เขาก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้นะครับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเขาก็มีการประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางดูจากรายชื่อแล้วเนี่ยมันก็เป็นจังหวัดที่ติดริมน้ำเจ้าพระยา
1: ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: ไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองนี่ไล่ลงมาเลยนะถูกต้องบ้านผมนี่อ่างทองก็ผงเพงนะต้องเฝ้าระวังกันแล้วนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสุพรรณบุรีอันนี้น่าจะเกิดจากลำน้ำสาขานะครับมีที่พระนครศรีอยุธยามีลพบุรีด้วยนะครับปทุมธานีนนทบุรีแล้วก็สมุทรปราการรวมถึงเมืองหลวงของเราก
1: รุงเทพมหานคร
0: ให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร้านอาหารรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยนะครับให้ติดตามสถานการณ์น้ำในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์ที่มันรุนแรงขึ้นในพื้นที่เนี่ยก็ขอให้รีบประสานท้องถิ่นแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆผ่านช่องทางต่างๆอย่างทั่วถึงเข้าใจว่าหมู่บ้านเนี่ยก็จะมีเสียงตามสายของหมู่บ้านแล้วก็ในส่วนของผู้ใหญ่บ้านเองก็จะมีกรุ๊ปไลน์กรุ๊ปการทำงานของเขาเนี่ยนะครับก็ขอให้ใช้องค์ประกอบใดๆก็ตามแต่แหละเพื่อที่จะแจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนให้ที่กว้างมากที่สุด
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับประชาชนนะคะอย่างที่บอกเลยก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารด้วยนะคะแล้วก็ประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแล้วก็เตรียมเรื่องของการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเนี่ยให้พ้นแนวน้ำหากได้รับการเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยเนี่ยสามารถแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้นะทางไลน์นะคะก็มีของปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะสายด่วนนิรภัยโทรไปได้เลยตลอด24ชั่วโมง1784ค่ะ1784นะ
0: ครับก็ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงถ้าได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับไปดูกันที่หน่วยทหารกันบ้างนะครับก
1: ็
0: จากสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยที่มีฝนตกในหลากหลายพื้นที่บางพื้นที่เนี่ยเขาเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคุณบ้านรัฐมนนะฮะอย่างที่มวกเหล็กจังหวัดสระบุรีเนี่ยนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่18ก็ร่วมจัดกำลังพลหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยเข้าช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่ประสบกับอุทกภัยอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นน้ำป่านี่แหละก วาดล้างดินโคลนนะครับดินเลนที่มากับน้ำนะครับมีการขนย้ายสิ่งของที่เสียหายออกไปจากพื้นที่แล้วก็เร่งจัดการนะครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนหลังจากที่ระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเพื่อคืนความสะอาดแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตกันได้ตามปกติอีกครั้งครับ
1: อันนี้ที่มวกเหล็กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อสระบุรีก็มีภาพไหมไม่มีเนาะอ่ะไม่เป็นไรเอามาดูในส่วนของกองทัพภาคที่3บ้างนะคะว่ามีการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างไรบ้างก็มีทางด้านของกองพลทหารม้าที่1นะคะก็จัดกำลังพลพร้อมยุทธโภคแล้วก็ยานพาหนะเข้าช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของจากบ้านเรือนที่อยู่ริมห้วยปากดุกซึ่งก็เกิดน้ำป่าไหลหลากที่ผ่านมาทำให้บริเวณริมตลิ่งเนี่ยเกิดเหตุดินทรุดตัวนะคะหลายพื้นที่เลยณตำบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้งนี้นะคะหน่วยก็ทางด้านหน่วยเนี่ยก็ได้เร่งให้การช่วยเหลือประชาชนเข้าพื้นที่ดังกล่าวแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเลยนะคะหากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้ทราบต่อไปก็ขนของกันเละตุ้มเป๊ะเลยอันนี้น่าจะเป็น
0: สระบุรี
1: น่าจะสระบุรีนะอันนี้มวกเหล็ก
0: โคลนอย่างนี้เลย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะครับแล้วก็เป็นภาพที่กำลังพลจิตอาสาของกองทัพบกนะครับก็น่าจะร่วมกับพี่น้องประชาชนแล้วก็ฝ่ายปกครองของหมู่บ้านด้วยเนี่ยนะครับมีการดูแลพื้นที่มันเป็นคราบดินโคลนที่เข้ามาทั้งนั้นเลยแล้วก็กำลังขนย้ายไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อกี้ชิ้นใหญ่น่าจะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นโต๊ะโซฟาต่างๆเนี่ยนะครับออกจากพื้นที่เห็นใจจริงๆคุณผู้ฟังครับ
1: มากเลยแล้วมันล้างยากด้วยนะคะโคลนเหล่านี้
0: นะก็เป็นกำลังใจให้เดี๋ยวอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงเนี่ยนะครับบางพื้นที่มีฝนบางพื้นที่เจอน้ำท่วม
1: แต่บางพื้นที่ต้องการน้ำ
0: บางพื้นที่ต้องการน้ำต้องการน้ำในที่นี้ก็คือน้ำสะอาดอ่ะเพื่อใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคนะครับมันจะมีพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำอยู่คุณผู้ฟังครับแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพบกนะครับโดยโครงการราชรัฐร่วมใจช่วยภัยแล้งเรามีการแจกจ่ายน้ำให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องล่าสุดที่ผ่านมานะครับมณฑลทหารบกที่35ได้มีการนำรถยนต์บรรทุกน้ำ 6,000 ลิตรเข้าไปแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลงิ้วงามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับซึ่งประสบกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายเอาใช้น้ำกันอยู่ประปาหมู่บ้านพังเนี่ยนะต้องซ่อมแซมแก้ไขแต่ว่าน้ำมันยังต้องใช้อยู่อ่ะนะทำยังไงก็นี่แหละครับบรรเทาความเดือดร้อนดูแลซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับ
1: เวลาก็วนขึ้นมาละนิดนึงกระชั้นชิดมากเลยเอาหรอคะทำไมเร็วอย่างนี้มีแหมกำลังจะเล่าข่าวดีๆเลยนะคะนะ
0: คงต้องครั้งหน้าพรุ่งนี้แล้วล่ะ
1: มีทั้งสบต.พาเยาวชนไปดูการแข่งขันฟุตบอลลีกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็มีเรื่องของประวัติศาสตร
0: ์อ๋อเดี๋ยวเรามีเวลาค่อยมาคุยกันดีกว่านะครับเอาหมดเวลาลงแล้วรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินล้ำลาแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้องปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: อย่าผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมทรัพย์สินทางปัญญาเร่งป้อมปรามระงับคอนเทนต์ละเมิดลิขสิทธิ์หนังเถื่อนซีรีส์เถื่อนแนะประชาชนไม่ดูไม่โหลดและไม่สนับสนุนเสี่ยงทั้งสูญเงินและถูกแฮกข้อมูลได้คุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
4: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยถึงกรณีที่ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มรับชมภาพยนตร์ซีรีส์และคลิปวิดีโอร้องเรียนกับทางกรมว่าพบการลักลอบนำคลิปจากแพลตฟอร์มไปเผยแพร่ในช่องทางออนไลน์อื่นเป็นคลิปตัวอย่างข้อความเชิญชวนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ชมพร้อมกับแนบลิงก์ไปยังช่องทางอื่นๆทางกรมจึงได้ร่วมกับทางผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่ในหาดังกล่าวพร้อมกับย้ำผู้ที่นำภาพยนตร์ซีรีส์หรือคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนำไปทำซ้ำหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตจะเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์พ.ศ.2537และที่แก้ไขเพิ่มเติมและหากเป็นการกระทำผิดเพื่อการค้าจะมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับขณะเดียวกันขอให้ประชาชนที่ใช้งานบนโลกออนไลน์ระมัดระวังการเข้าถึงคอนเทนต์ออนไลน์อาจมีความเสี่ยงต่อการหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินนอกจากนี้ยังต้องระวังการกดลิงก์ดาวน์โหลดไฟล์หรือการติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลทางกรมจึงขอเน้นย้ำว่าคอนเทนต์ที่ดูเหมือนฟรีหรือราคาถูกผิดปกติอาจแลกมาด้วยความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองติดตามได้จากรายงานครับ
5: นางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแถลงยืนยันกรณีกองประกวด Miss Universe Cambodia 2026นำภาพฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยไปตัดลายน้ำออกแล้วนำไปแอบอ้างว่าเป็นวัฒนธรรมของตนเองชี้ชัดว่าเป็นการตั้งใจบิดเบือนข้อมูลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมระบุว่าภาพที่ถูกนำไปใช้ในวีทีอาร์บนเวทีดังกล่าวคือภาพถ่ายสตรีชาวกำแพงเพชรในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกกับองค์การยูเนสโกการที่กองประกวดเอกชนนำภาพไปลบลายน้ำของกรมศิลปากรออกจึงถือว่าเป็นเจตนาเคลมวัฒนธรรมไทยโดยแท้จริงซึ่งทางกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนเพื่อให้เร่งแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเร่งเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาการของชุดไทยถึง5ภาษาทั่วโลกเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในระดับสากลและเตรียมดันชุดไทยขึ้นเป็นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันจะปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างจริงจังเด็ดขาดและขอให้พี่น้องชาวไทยหนักแน่นในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่อย่างสมบูรณ์วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะด้วยการยกเว้นค่าโดยสารสำหรับผู้ที่นำรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครทั้งหมด4สายในวันอังคารที่22กันยายน2569ตลอดระยะเวลาให้บริการโดยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานีและเพื่อความปลอดภัยขณะอยู่บนรถระบบรถไฟฟ้าขอความร่วมมือห้ามปั่นรถจักรยานหรือสกูตเตอร์ระมัดระวังรถจักรยานหรือสกูตเตอร์เกี่ยวเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นหรือขบวนรถไม่วางรถจักรยานยนต์หรือสกูตเตอร์กีดขวางผู้อื่นและไม่ถอดหรือพับจักรยานหรือรถสกูตเตอร์ขณะอยู่บนขบวนรถ
6: รักชาติศาสตร์กษัตริย์ช่วยกันขจัดภัยให้บ้านเมือง
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กับวรัญชัยชูประเสริฐสุขศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: ชีวิตดีไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวอยู่ที่เราเปิดใจให้กับมุมดีๆที่อยู่รอบตัวได้แค่ไหนเลือกมองแต่มุมดีชีวิตจะมีความสุขสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz หวังให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีแต่ความสุขใจ
8: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ความสำเร็จไม่ได้มีไว้ให้ร้องขอแต่มีไว้ให้เราถักทอด้วยการหมั่นลงมือทำ
3: EFM Playlist of the Week
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
5: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: ดีเจแนนค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะดีเจแนนรัชดามาแล้วนะคะอุ้ยมันเหมือนเป็นเลขประจำของการเปิดไมค์เหมือนกันนะ 13:13 นะคะอยู่ด้วยกันทาง FM 94กับวันนี้21กันยายนแล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาฟ้าครึ้มแล้วก็ฝนตกหนักมากๆนะคะในช่วงเย็นๆแต่ว่าวันนี้เปิดวันจันทร์มาพร้อมกับท้องฟ้าแสนสดใสหวังว่าอารมณ์ของชาวแก๊งบ่ายโมงชาวด้อมสมสารของเราจะสดใสเหมือนท้องฟ้านะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะมีข้อความนะคะมาทักทายกันที่ถามกันไปต้นชั่วโมงว่าวันนี้ความรู้สึกอะสดใสเหมือนท้องฟ้าหรือเปล่านะคะมีบอกว่าอยากจะดีใจว่าผ้าเนี่ยจะแห้งสักทีเลยค่ะใครที่ต้องอาศัยแดดในการตักผ้านะคะก็จะค่อนข้างอารมณ์แปรปรวนนิดนึงเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาแทบจะไม่มีแสงแดดให้ผ้าเราเลยนะคะแต่ว่าไออย่างแนนเนี่ยอยู่คอนโดก็ใช้เครื่องอบผ้าก็จบเลยจบปัญหาไม่ต้องพึ่งแสงแดดแล้วก็มีคนบอกว่าช่วงนี้ติดกีฬาเอเชียนเกมค่ะถ้าไทยแข่งก็ดูนะคะก็แน่นอนเราก็ต้องส่งแรงเชียร์แรงใจอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนันพาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพมาคุณผู้ฟังทำให้ได้รู้อะไรหลายๆอย่างเลยนะคะใครที่อยากจะมีผู้สูงวัยอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ตรวจสุขภาพนานแล้วคือแนะนำเลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าไอสิ่งที่มันอยู่ข้างในเนี่ยแล้วมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยบางทีถ้ามันผิดปกติขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะส่งสัญญาณหรือว่ามันทำให้มีอาการบางอย่างแต่ไออาการบางอย่างเนี้ยเราก็มักจะตีความไปเองยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเรามึนหัวใช่ไหมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเนาะอาจจะเป็นการพักผ่อนไม่พออาจจะเป็นการเครียดหรืออะไรก็ตามแต่ว่าพอไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยทำให้ได้รู้ว่าบางทีไอสิ่งที่เราคิดว่าเป็นสาเหตุอาจจะไม่ใช่บางทีมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายข้างในว่ามีอะไรผิดปกติก็ได้นะคะก็ได้รู้อะไรหลายอย่างเลยคุณผู้ฟังแล้วก็แม่คือหงอยไปเลยนะคะเพราะว่ากลับมาก็ต้องปรับตัวปรับไลฟ์สไตล์เรื่องอาหารการกินกันขนาดใหญ่เลยทีเดียว
2: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's Denma และอาหารแมวคานิว่า
1: คุณเจเจค่ะมีหลานอายุ12ปีนะคะช่วงหลังๆมานี้คุณยายบอกว่าเห็นหลานเนี่ยเก็บตัวแล้วก็อยู่แต่กับมือถือคุณเจเจก็เลยไปแอบดูในโทรศัพท์แล้วก็ไปเจอแชทที่หลานสาวคนนี้กำลังคุยกับเพื่อนผู้ชายถึงเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์แล้วมีการนัดเจอกันที่ห้องน้ำในโรงเรียนด้วยนะคะคุณเจเจเองก็ไม่รู้จะเริ่มเตือนหลานยังไงดีจะพูดยังไงให้หลานเนี่ยระวังตัวแล้วก็เลยโทรมาปรึกษาในพุทธอพุทโธนะคะนั่นสิคุณฟังจะเริ่มยังไงดีอะสมมติว่าเป็นลูกเราอย่างเงี้ยก็คงเป็นไดอะล็อกนึงในการจะพูดเตือนลูกแต่ถ้าเป็นหลานมันจะเริ่มยังไงนะมันจะทำให้เด็กเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันน่าคิดนะมันน่าเอาไปทำตามแล้วด้วยความที่ไปแอบดูโทรศัพท์หลานด้วยเนี่ยแล้วจะบอกหลานยังไงว่าเรารู้มาจากไหนเนี่ยหลายคำถามเลยก็เลยมาถามพี่ๆปรึกษากันในพุทธอพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just the cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย Denma Cookie สอดไส้ผลไม้ It's not just the cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์

0: ถึงผมจะอยู่ในโหมดจ๋องแจ๋งแต่ผมก็พยายามจะเจ๋งแจ๋วอยู่นะครับ
1: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
1: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
6: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
4: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานลง
5: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
8: กินน้องสปูน
9: มารู้จักกับพระเอกนางรักเรื่องใหม่ของจิเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
10: ชื่อเฮนรี่ครับ
9: วันๆทำอะไรบ้างคะ
10: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
9: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
10: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
9: อ้าวก็ต้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
10: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
9: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำวันนี้นะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
10: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
9: แหมทีนี้เราจำได้ใช่ไหม
7: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
11: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
12: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
13: ขชาพาพาไปมู
14: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok ขชาพาพาไปมู
15: ร่วมมูโดยขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง

เด็ดเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คืนนี้ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรน่าสนใจมากคุณฟังเราจะได้ยินคำว่า MBTI บ่อยมากนะคะในช่วงหลังก็คือบุคลิกภาพว่าเราเป็นแบบคนประเภทไหนนะซึ่งแนนก็เป็นคนหนึ่งที่ได้เคยทำไอ้แบบทดสอบนี้นะคะแล้วก็หนึ่งเลยคือรู้สึกว่าคำถามมันเยอะดีมันต้องใช้เวลาพอสมควรสองก็คือทำไมทำแต่ละครั้งเนี่ยคำตอบที่ได้มันไม่เหมือนกันเลยแต่ว่าสมมุติว่าทำวันนี้มันอาจจะได้แบบเป็นคนประเภทหนึ่งเนาะแต่ว่าผ่านไป3เดือนเนี่ยเฮ้ยมันเปลี่ยนอะแต่ว่ามันก็จะมีตัวอักษรบางอย่างที่มันไม่ได้เปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนแค่บางตัวเท่านั้นมันจะมีความหมายอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคืนนี้จะได้เทิร์นโปรไปกับ MBTI Practitioner ผู้เชี่ยวชาญด้าน MBTI Type คน16แบบเดี๋ยวคืนนี้มาติดตามฟังกันในแต่โต๊ะทำงานเทิร์นโปร 20:00 เป็นต้นไปนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มี1งานใหม่จากน้องปลักกี้เพอร์เซสนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ได้ฟังเพลงโซโล่เดี่ยวของสมาชิกเพอร์เซสกันไปทยอยกันปล่อยออกมานะคะกับโปรเจกต์ของเพอร์เซสอันเซนเซอร์โซโล่โปรเจกต์นั่นเองซึ่งถึงคิวของปลักกี้แล้วเพลงนี้ก็หยิบเอาเพลงฮิตอย่างใจละลายของซาซ่าเนี่ยมาตีความใหม่นะคะแล้วก็ได้น้องเจวงไดมาร่วมงานด้วยโดยมีคุณเซนจินะคะหรือว่าเซนจาก Paper Planes เนี่ยมารับหน้าที่โปรดิวซ์งานนี้ให้เขาจะมาพลิกโฉมเพลงใจละลายให้มันกลายเป็นสไตล์ Afro Pop ที่เติมกรูฟความเซ็กซี่ด้วยนี่คือ Wanna Taste ใจละลายจาก Plucky Featuring Jay of Dice ค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะพูดถึงวง Dice เนี่ยก่อนอันนี้เราก็ได้ฟังเพลงจากยูนิตของ Dice Blue กันไปแล้วนะคะตอนนี้ถึงคิวของ Dice Red บ้างกับงานนี้ล็อกป้า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
2: ใต้โต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรื่องพิเศษกับช่วงใต้โต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบไปเสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
3: คานิวะ

0: 4ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM on tour พร้อม3 4
3: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกๆที่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยก
4: ๆ EFM on tour
5: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Foggy Lion
3: อายอ
5: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมลัยกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
6: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับปวริสาวรัตติประภาค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีครม.คนไหนหากินกับทุนเทากรมชลประทานจับตาเฝ้าระวังฝนเพิ่มปรับแผนระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยารับน้ำหลากจากตอนบนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดยทดลองขับ Mazda 6e ที่โชว์รูมทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: มุมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: นายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวช่วงหนึ่งระหว่างเป็นประธานประชุมหารือเพื่อมอบนโยบายให้กับทีมประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นที่โรงแรมอิมพีเรียมกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นยืนยันรัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์โดย3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้ารวมทั้ง7เดือนของรัฐบาลชุดนี้สามารถยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปแล้วกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังในการปราบปรามสแกมเมอร์รวมทั้งการป้องกันธุรกรรมการเงินผิดกฎหมายยืนยันได้ว่าในขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่สามารถทำได้ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติทั้ง Fitch Ratings S&P Moody's ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพในขณะที่เรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ดำเนินการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างที่ดังนั้นจะเห็นได้ว่ารัฐบาลชุดนี้เอาจริงเอาจังกับการปราบปรามอาชญากรรมสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบและสามารถพูดได้เลยว่ารัฐบาลของตนเองไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจเทาธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีอยู่ในรัฐบาลชุดนี้ดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลใดๆที่จะประนีประนอมกับผู้กระทำความผิดกฎหมายยศวัฒน์ พงษ์ประภาสรายงานจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
8: กรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มขึ้นอีก 1.5 เมตรหลังน้ำเหนือเพิ่มคุณวรชนฟักข่าวรายงานค่ะ
10: นายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่3ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาประกอบด้วยจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครจากปริมาณฝนที่ตกหนักทางด้านตอนบนของประเทศจึงส่งผลทำให้แม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นและจากการคาดการณ์โดยกรมชลประทานในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณสถานีวัดน้ำตีสองอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์และปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มสูงขึ้นจึงส่งผลทำให้ปริมาณน้ำที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณยกระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมโดยกรมชลประทานมีความจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งจะส่งผลทำให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหากมีปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มขึ้นที่จะส่งผลห้ามให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยามากกว่า 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะแจ้งให้ทราบต่อไปอย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำดังกล่าวกรมชลประทานจึงขอแจ้งเตือนพื้นที่11จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดวรชนฟักขาวรายงานครับ
11: เรียนรู้ปรับปรุงและลองคิดแบบสร้างสรรค์เพื่อให้ได้ชิ้นงานใหม่ๆที่จะทำให้เราก้าวไปอีกขั้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
8: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ประวัติศาสตร์วรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ
3: E-spiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะ

0: ป็นไรคะ
1: fucking high EFM DJ playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: EFM fandom life
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM Fandom Live นะคะเดี๋ยวพระรหัสนี้เจอกับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจใน Fanboy อู่ๆแล้วก็เซฟนั่นเองนะคะเวลาเดิมเลย 2:30 น. ถึง 4:00 น. ตอนนี้ก็ทยอยส่งแฟนฟิกกันเข้ามาได้นะคะทีมงานเราจะได้คัดไปเรื่อยๆเอาให้ไม่มีเวลาว่างเลยคัดกันให้ตาแตกตาหลุดไปเลยนะคะพระรหัสนี้เจอกันร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
3: EFM Fandom Live
4: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR สั่นทุกสตรีทยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันครั้งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสั่นใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิว่า
6: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ศุกร์ที่25กันยายนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นน้องรุ่นพี่หรือแม้กระทั่งอาจารย์นะคะก็มาแจมได้กับ EFM on tour 2026ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะเราจะโดดเราจะมันไปกับ Good Mood Full Step แล้วก็ Bogey Lion นั่นเองร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake ค่ะเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: EFM on tour
4: ร่วมทัวร์โดยสันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่

0: ลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย.156
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลีทริปเปิ้ลเมคอาคทีฟสบู่เดอร์ลีทานิคา
2: ใหม่สบู่เดอร์ลีทานิคาผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยทานิคาส้มและไนอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ผิวใสด้วยเดลี่ทูฟอร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลี่เธอนะคะ
2: ใหม่สบู่เดลี่ธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
3: 1 2 3 go
4: Airtime Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่ Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ไมล์สัญชัยกลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
5: ไอคอนกลุ่มโป
6: ่คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปีหนึ่งนะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
7: นั่นคือ
6: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
8: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 ที่ EFM 94
9: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น

0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: อังคารคุณโป่ง X นะคะเดี๋ยววันอังคารนี้เรา X กับคุณพอสำเภามาฟังเรื่องผีจากคุณพอสำเภากันนะคะส่วนสัปดาห์ที่แล้วคุณมินแม่แฟนมาพร้อมกับเรื่องทริปหลอนสายบุญประสบการณ์ที่ไปร่วมทำบุญนะไหว้พระเก้าวัดแต่ว่าคืนแรกเนี่ยดันลืมจองโรงแรมก็เลยต้องเข้าพักที่เดียวกับชาวแก๊งสายบุญที่ไปทำบุญด้วยกันนะคะคราวนี้ห้องที่เธอได้เนี่ยกระเบื้องของห้องนั้นมันดันไปตรงกับกระเบื้องที่อยู่ในรูปข่าวอาชญากรรมพอดีเลยที่เกิดขึ้นในโรงแรมนี้นะคะก็เกิดอะไรขึ้นลองฟังเรื่องนี้ย้อนหลังดูหรือว่าจะเป็นลิฟต์กลางห้างเรื่องนี้ก็สนุกเดี๋ยวคันนี้เจอกันนะคะ2 ทุ่มถึง 4 ทุ่มฟังเรื่องผีไปพร้อมๆกันกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นค่ะ
2: อังคารคลุมโปง
0: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
3: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจแนนค่ะวันนี้ชาวแก๊งบ่ายโมงไปอยู่ที่รายการโหนกระแสกันเยอะทีเดียวนะคะก็คือเรื่องราวของพี่นุชใช่ไหมที่มีการมั่วบ้านงานเกิดขึ้นนะคะมีรูปถ่ายกับคนดังมากมายหรือแม้กระทั่งล่าสุดที่ไปร่วมเฟรมกับพี่หนุ่มกัญชัยด้วยแล้วพี่หนุ่มก็ออกมาบอกว่าผู้หญิงคนนี้ผมไม่รู้จักนะครับตอนแรกคิดว่ามากับทนายทางทนายก็บอกอ้าวนึกว่ามากับทนายอีกคนนึงเห็นบอกว่าวันนี้มีโฟนอินในโหนกระแสใช่ไหมก็จริงยังไม่ได้ดูเพราะว่าจัดรายการนะคะก็เป็นว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่คือดูเผินๆเหมือนบันเทิงนะแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่ามีผู้เสียหายหลายคนเลยนะคะส่วนตอนนี้มีหนึ่งงานที่ผู้ฟังถามถึงมานะคะลาไปด้วยงานนี้เลยก็แล้วกันเขาบอกว่าเป็นเพลงใหม่ของวงเคลียร์เพราะมากแล้วก็เศร้าด้วยนะคะกับซิงเกิลนี้พระจันทร์ที่ไม่เต็มดวงพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงเหมือนเดิมวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ แนนค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

0: รอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
1: ์กรอบกรอบ
0: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์มีโอกอมีโอกอแมลี่มีแบนต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
3: อน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
5: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
4: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
6: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
9: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
11: หออยอหอยกอปอกาป๋อง
12: หอยกระป๋อง
9: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
11: แฉข่าวเช้า First Class
9: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
12: มแฉข่าวเช้า
13: ชาวพุทธกับตุ๊ดตู
14: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
15: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
16: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
15: EFM News EFM News EFM News
17: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะสมาคมวิศวกรแนะตรวจสอบโครงสร้างคานคอนกรีตหลังเกิดเหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
19: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
20: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
21: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จบมา
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้คุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
5: จากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่รางรถไฟใกล้สถานีเตาปูนศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยระบุว่ายังไม่สามารถระบุข้อมูลที่ชัดเจนหรือสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ความเห็นในเบื้องต้นจากการวิเคราะห์รูปถ่ายคลิปวิดีโอแต่เท่าที่สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมไฟฟ้ามีข้อสังเกตว่ารางที่เกิดไฟไหม้เป็นเพียงรางจ่ายกระแสไฟรางที่3ไม่ใช่รางวิ่งและเนื่องจากกระแสไฟที่ถูกปล่อยผ่านรางนี้เป็นกระแสไฟตรงแรงดันสูงเช่น750หากมีการลัดวงจรหรือมีจุดก่อหลวมเป็นไปได้ที่จะเกิดกระแสไฟซึ่งมีอุณหภูมิสูงหลายพันองศาเซลเซียสและทำให้โลหะที่ตัวรางนั้นหลอมละลายได้ส่วนประกายไฟที่หยดลงมาบนพื้นถนนนั้นน่าจะผ่านช่องที่เจาะใต้ท้องคานสะพานรูปกล่องช่องดังกล่าวอาจทำไว้เพื่อการซ่อมบำรุงส่วนด้านบนของโครงสร้างเป็นแผ่นพื้นคอนกรีตยังไม่ชัดเจนว่าจุดโลหะล้อมเหลวที่ติดไฟหลายผ่านรูที่เจาะพื้นด้านบนตรงส่วนไหนเบื้องต้นคาดว่ารูที่เอาไว้สำหรับหิ้วชิ้นส่วนการประกอบตอนก่อสร้างหรือเป็นรูที่เจาะไว้สำหรับการระบบคงต้องไปดูในรายละเอียดอีกครั้งนอกจากนี้ยังขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าความร้อนและเพลิงไหม้ดังกล่าวแม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากจะกระทบต่อโครงสร้างคานคอนกรีตหรือไม่เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าโครงสร้างไม่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์นี้และพรช่างกลรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความผ่านเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนมีฝนตกหนักและตกสะสมในพื้นที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่ตำบลชนแดนวัดปริมาณฝนได้ 146.5 มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเริ่มล้นตลิ่งระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะตำบลชนแดนตำบลลาดแคตำบลสาลาลายตำบลตะกุดไรตำบลซับพุทธาตำบลบ้านกล้วยอำเภอชนแดนและพื้นที่ใกล้เคียงให้ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางประกอบนั่งหัวโต๊ะถกคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าชำระความขัดแย้งทางการเมืองตลอด20ปีหวังสร้างความปรองดองในสังคมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสันติสุขโดยระบุก่อนการประชุมว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการชุดนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสามัคคีและสร้างความปองดองในสังคมหลังตลอดช่วง20ปีที่ผ่านมาประเทศไทยเผชิญความขัดแย้งทางความคิดและการเมืองซึ่งส่งผลกระทบต่อทั้งฝ่ายการเมืองข้าราชการและประชาชนรวมถึงความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยนายประกรณ์ระบุว่ากฎหมายนิรโทษกรรมมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและนำสังคมกลับคืนมาสู่ความสงบสุขโดยประเด็นสำคัญคือการนิรโทษกรรมผู้ที่อยู่ในขอบเขตตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงกรณีที่มีการดำเนินคดีไปแล้วจะต้องมีการยุติหรือจำหน่ายคดีและดำเนินการลบประวัติอาชญากรรมให้เรียบร้อยพร้อมระบุว่าตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับบทเรียนจากความขัดแย้งทั้งในด้านการเมืองสถาบันและองค์กรต่างๆจึงไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกพร้อมมองว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนถือเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยและเมื่อมีความเห็นแตกต่างกันหากใช้อารมณ์มาปะทะกันอาจนำไปสู่ความแตกแยกทั้งนี้คณะกรรมการต้องการให้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในอดีตได้รับการชำระสะสางเพื่อเป็นบทเรียนและป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งในลักษณะเดียวกันอีกในอนาคตที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: ยิ้มสยามไม่ได้หายไปไหนเสน่ห์ไทยยังอยู่ที่รอยยิ้มของคุณ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีก รมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: DFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: ถ้าวันนี้มันแย่ก็แค่นอนไวๆเดี๋ยวเช้าวันต่อไปมันก็ดีขึ้นเอง
12: EFM DJ Playlist by
13: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่วันจันทร์วันที่เริ่มต้นการทำงานได้อย่าง
2: เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
1: ทำไม
2: ผ้าชื้นมาก
1: อย่าคิดเยอะเราเล็งวันมากอ่ะตอนซักผ้าปูเพราะว่าเวลาเราไม่สบายเราก็จะนอนเซตเดิมถูกไหม
2: ค
1: ะแต่พอทุกอย่างมันคลี่คลายเราหายเราจะต้องซักปลอกหมอน

0: ไม่ได้กับการที่มันเลอะผู้ฟังจะรู้สึกอีรถดูไม่สะอาดเพราะฉะนั้นเราก็จะปลอบใจตัวเองว่าเออว่าล้างแล้วมันก็จะคราบมันหายไปพอมันตกออกมานะไม่พอมันตกออกมาคราบนั้นจะไม่มีอย่างน้อยมันก็จะเป็นแบบคราบที่ไม่ใช่สีฝุ่นมันจะสะอาดกว่าก็แล้วแต่แนวทางซึ่งผมเคยทำสถิติส่วนตัวกี่เดือนไม่รู
1: ้
0: ตั้งแต่สงกรานต์คือไม่ถือว่าละตั้งแต่ปลายปีอ่ะรอสงกรานต์ทีเดียวเลยไม่รีบ
1: 6เดือน
0: ประมาณนั้นมันไม่ได้รีบไงคือมันจอดเฉยๆมันไม่ได้รีบถูกป่ะมันก็แล้วแต่วิธีของแต่ละคนนะคะเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเลยเข้าใจเลยว่าสำหรับใครที่เล็งว่าเอ้ยจะไปเดินในสวนจะไปวิ่งในสวนดูจังหวะมันแบบแดดดีๆแล้วอยู่ๆมันแฟบขึ้นมา
1: จริง
0: มันหายวับไปกับตาอยู่ๆมันตัดภาพตัดไปเลยอ่ะแล้วเวลามืดๆจริงนะแล้วตกยาวด้วยตกยาวแบบมันไม่ใช่ว่าตกแป๊บเดียวแล้วไปตากได้อ่ะมันตกไปเรื่อยๆชนิดที่ว่าน่าจะโดนละอองฝนไปอีกสักหลายชั่วโมงนะคะก็วันนี้อาจจะทำให้หลายๆคนใส่เสื้อผ้ามาทำงานอาจจะรู้สึกมีหืนๆอยู่เบาๆยังคงยืนยันนะคะว่าความสะอาดนั่นก็เรื่องนึงนะจริงๆความเก่าใหม่ก็เรื่องนึงบางทีเราไม่ได้สนใจเรื่องความเก่าใหม่ของเสื้อผ้าจะตกยุคหรือจะมียุคเอาจริงมันใส่ได้ตลอดเพราะเสื้อผ้าเจตนาเดิมเลยอ่ะปกปิดร่างกายให้ความอบอุ่นให้เราไม่โป๊ให้ถูกที่ถูกเวลาไปทำงานแล้วมันโอเคเพราะฉะนั้นบางคนเลือกที่จะให้ความสำคัญกับคำว่าความสะอาดก่อนสุขอนามัยก่อนถูกไหมไม่เลอะเทอะกลิ่นน้อยที่สุดเท่าที่จะมีได้ถ้ามีกลิ่นหอมไม่ได้ก็อย่างน้อยอย่าให้มันมีกลิ่นอับและบางทีเจ้าตัวไม่ได้นะต้องให้เพื่อนบอกซึ่งอันนี้ก็ต้องเห็นใจว่าถ้ามีเพื่อนบอกอย่าไปโกรธเพื่
1: อ
0: นแต่เพื่อนก็ต้องหาวิธีบอกอย่างเมตตาซึ่งอ้อมเชื่อว่าหลายคน
1: อ
0: ่ะหาวิธีพยายามจะบอกแล้วหาไม่ได้บอกไงดีวะเนื้อป่ะ
1: ให้มันละมุนละม่อมนะ
0: เออบอกยังไงดีวะให้เขาไม่รู้สึกว่าเรากำลังตำหนิเขาอยู่หรืออะไรอยู่ๆซื้อของขวัญไปให้เขาเป็นอันนี้ไม่ได้แน่เลย
1: คืออ
0: ะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้อ่ะเนื้อออกไปแล้วบางทีมันไปเจอกลิ่นเหงื่อกลิ่นที่เดินมาบางทีมันก็เจ้าตัวเขาก็ไม่ได้มั่นใจอยู่แล้วก็ค่อยๆหาวิธีกันค่ะคุณผู้ฟังมันในช่วงของหน้าฝนบางทีมันก็ไม่ได้ง่ายโดยเฉพาะคนที่ต้องใส่เครื่องแบบที่มันมีชุดฟิกซ์อ่ะ
1: จริงๆเปลี่ยนไม่ได
0: ้มันหมุนเวียนมันเปลี่ยนไม่ได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายส่งผลกับบุคลิกเพราะฉะนั้นพวกกระดาษที่เอาไว้เช็ดหรือว่าผ้าเช็ดตัวที่แบบซับเหงื่อหรือว่าดีออเดอแรนซ์อะไรบางทีมันก็อาจจะจำเป็นในหลายยี่ห้อที่มันเหมาะกับใครอะไรอย่างไรถูกไหม
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เพราะฉะนั้นนะคะก็อยากจะให้คุณมีบรรยากาศของการไปทำงานได้อย่างแบบไปได้อย่างมั่นใจและอยู่รอบข้างได้อย่างมั่นใจกันนะคะก็เรียกได้ว่าเราทักทายกันด้วยบริบทของวันนี้ผายมือออกไปก
1: ็
0: ดูทรงเย็นนี้คุณผู้ฟังว่ามาหรือไม่มาดีกว่าแล้วภาวนาให้รถไฟฟ้าใช้ได้ปกติกลับมาใช้ได้แล้วนะคะสำหรับเตาปูนเมื่อวานนี้ก็จัดการซ่อมจนเมื่อเช้าใช้ได้ก็อ้อมว่าประชาชนคงคาดหวังว่าอันนี้มันเป็นซ่อมชั่วคราวหรือเปล่าแล้วซ่อมระยะยาวเราจะยังไงอะไรเงี้ยก็หวังใจว่าจะมีการสื่อสารที่ส่งผลให้ความมั่นใจเราเกิดขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้ก็ท็อปฟอร์มกันเหมือนกันหลายสายเลยทีเดียว
2: สวัสดีวันจันทร์เงินเดือนยังคงที่มีแต่หนี้ที่ขยันขึ้นเรื่อย
3: ๆร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโฮหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละ

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: EFM on tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันค่ะยกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายกอายกยกยก
6: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: 14 EFM DJ Playlist
8: เพลงดีทุกแนว
9: DJ อ้อมค่ะ
10: มีอะไรจากฉันให้เธอเนื่องในวันที่เธอไปจากฉัน
11: นี่คือสุขสันต์วันลานะคะซินซิงคูล่าวันนี้น้องซินแวะมาคุยกับเรากับคุณผู้ฟังหลังจากสัปดาห์ที่แล้วอ้อมเลี้ยงไปทั้งอาทิตย์ไม่ได้พบลูกหลานอ้อมเลยสักคนสวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: จะบอกว่าต้อนรับซีนด้วยความผีหลอกก็ได้นะคะคุณผู้ฟังในขณะที่เมื่อกี้อ้อมเล่นสุขสันต์วันลาอยู่แล้วมืออ้อมมุกเห็นป่ะไม่โดนอะไรเลยมืออ้อมคุยกับน้องๆอยู่อย่างนี้เลยแล้วอยู่เพลงนี้มันก็ดังขึ้นมาไอตัวนึงในนี้มันคงอยากร้องเพลงใจจะขาดแหละมันคงอยากร้องอะอยู่ๆมันก็ดันเสียงเพลงสุขสันต์วันลาลงฉันกำลังฟังเพาะๆอยู่คุณฟังอยู่กับอ้อมนะคะแล้วก็น้องสินนะคะสวัสดีค่ะอ้อมควรจะเรียกสินว่าอะไรอะเพราะว่ามันก็ยังคงมันก็สุดท้ายคนก็ยังเรียกสินว่าสินซิงคูล่าใช่ป่ะแต่เราอะเวลาเมมโทรศัพท์เราจะไม่ซิงคูล่ากับใครเขาสินคือสินสำหรับพี่ไม่สี
1: ่ตอนนี้ไม่สีแล้ว
0: อืม
1: เมื่อก่อนอาจจะสีแต่ว่าตอนนี้ไม่สีแล้ว
0: อืม
1: แค่เรียกอะไร
0: เรียกอะไรก็ได้ ใช่ไหมทุกวันนี้นะคะต้องบอกว่าเราจะเห็นสินในแง่มุมของนักร้องเดี่ยวที่มีผลงานข้ามไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่เป็นระยะ
1: ใช่
0: พี่อ้อมพูดถูกไหม
1: ถูก
0: อะไรที่ทำให้ญี่ปุ่นเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของสินคะ
1: อืมจริงๆสินชอบทุกอย่างที่เป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรเงี้ยฟ
0: ัง
1: เพลงญี่ปุ่นซีรีส
0: ์
1: เกมอนิเมะทุกอย
0: ่
1: างเลย
0: ฮะ
1: พอมีโอกาสได้ไปปล่อย EP อัลบั้
0: ม
1: ที่นู่นก็มันก็เนี่ยแหละมันก็เหมือนว่ามันก็ไหลยาวไปเรื่อยตามสเต็ปของมันอะไรเง
0: ี้
1: ยพอปล่อยอัลบั้มปุ๊บก็ได้มีโอกาสไปเล่นเฟสติวัลที่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมีงานแบบไลฟ์โชว์ที่ต่างๆอะไรเงี้ยก็เลยได้ไปบ่อยมากขึ้น
0: คิดว่าเฟสติวัลเขากับเราต่างกันไหมคะ
1: อืมอาจจะต่างนิดหน่อยตรงที่เขาจะมีหลายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆแคตตากรี
0: อ
1: ่ะแล้วก็ถ้าให้ยกตัวอย่างคือเฟสติวัลของไทยอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็นงานใหญ่ๆไปเลยก็จะมีศิลปินที่เป็นแบบมีผลงานดังณตอนนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจินมีความรู้สึกว่าเขาจะมิกซ์กัน
0: อ
1: ่ะคือมีทั้งศิลปินเบอร์ที่เป็นเบอร์ที่คนรู้จักแมสอยู่แล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยกับรวมกับศิลปินใหม่ที่เขาอาจจะแบบอาจจะยังไม่ได้ผลงานไม่ได้เป็นที่รู้จักมาซึ่งถือว่าดีเพราะว่ามันเหมือนได้เป็นการแบบแลกเปล
0: ี่
1: ยนแลกเปลี่ยนแล้วก็อินโทรดิวกัน
0: ใช่ไหมคะในตัวแลกกันระหว่างคนที่มีประสบการณ์มากคนที่มีประสบการณ์กลาง
1: ๆ
0: รวมไปถึงคนที่กำลังเริ่มต้นเก็บเกี่ยวประสบการณ์คนดูก็จะได้เห็นในความเปลี่ยนแปลงพัฒนาเพราะตัวนักร้องเองไม่ว่าจะเป็นแมสไปแล้วหรืออยู่กำลังสู่แทร็กแมสเนี่ยมันก็จะมีการเติบโตที่แตกต่างกันอย่างซินสะสมการเติบโตมานานแค่ไหนนะคะในวงการเพลง
1: โอ้ปีนี้ปีที่16ฮะ
0: เป็นไงคะ16แล้ว
1: ถ้าเอาณวันนี้เลยที่ปล่อยเพลงใหม
0: ่
1: เพลงซิงเกิลล่าสุดอะรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นศิลปินใหม
0: ่ยังไง
1: พอรู้สึกว่าวิธีการต่างๆในการโปรโมทเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเปลี่ยนไปหมดแล้วอะแล้วเราก็เป็นศิลปินเจน Y ใช
0: ่
1: ไห
0: ม
1: เราก็ต้องแบบมาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนก็ต้องมาเรียนรู้อะไรแบบหลายๆอย่างใหม่วิธีการโปรโมทเพลง
0: แต่เพลงมันก็ยังคงเป็นเพลง
1: ใช
0: ่วิธีมันอาจจะแตกต่างแต่ยังไงเพลงมันก็ยังถูกสื่อสารด้วยอารมณ
1: ์
0: ความรู้สึกความหมายการถ่ายทอดทุกอย่างถูกไหมฮะ
1: ม
0: ันเหมือนเดิมสำหรับซิงเกิลเนี้ยขอบคุณมันเหมือนเดิมหรือมันต่างจากเดิ
1: มของซินรู้สึกว่าเพลงเนี้ยอยากจะเน้นตรงที่ความเป็นนักเขียนเพลงน
0: ัก
1: แต่งเพลงของซินเพราะว่าก็พูดง่ายๆคือกลับไปสู่จุดเริ่มต้นจุดแรกแหละที่คนรู้จักเรามาอะไรเงี้ยก็อยากจะกลับไปหาตรงนั้นเพราะว่าซินรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนเขียนเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเพลงที่อยากจะสื่อสารออกมาณวันนี้คือก็เนี่ยอยากให้คนแบบอาจจะต้องตั้งใจฟังนิดนึงประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะแบบเขาเรียกอะไร
0: เข้าใจมัน
1: รู้สึกถึงมัน
0: คืออยากให้มีการตีความเกิดขึ้นลึกขึ้นนิดนึงหรือว่าแบบบางทีบางคนก็ชอบที่จะแต่งเพลงให้มันแบบได้ยินปุ๊บเข้าใจเลยฟราบเข้าไปเลยแต่ในขณะที่บางคนอาจจะซ่อนอีกเมสเซจนึงเอาไว
1: ้
0: ซินเป็นอย่างนั้นป่ะตอนนี
1: ้จริงๆเป็นอย่างนั้นทุกเพลง
0: ใ
1: ช่มันจะมีทั้งเลเยอร์ที่เหมือนกับว่าโอเคเราฟังแล้วก็เข้าใจได้เลย
0: ค่ะ
1: แล้วมันก็จะมีเรื่องราวของมันอยู่แบบในเลเยอร์ในนั้น
0: ซ่อนไว้สุดเยอะกี่เลเยอร์เคยมีเพลงที่แบบซ่อนเอาไว้เยอะสุดกี่เลเยอร
1: ์ไม่เคยนับแต่ว่าก็มีซ่อนไว้อยู
0: ่มีใช่ไหม
1: มี
0: ใช่ไหม
1: ทุกเพลงแหละทุกเพลง
0: ใช่มันจะมีเลเยอร์แต่คนเรามันจะประมาณ1หรือ2
1: อ
0: แต่พี่ประสิทธิ์น่าจะมีมากกว่า1หรือ2
1: ใช่ก็สัก3-4แล้ว
0: มันสนุกตรงนั้นของมันถูกป่ะมันก็สนุกตรงนั้นของเราแล้วก็สนุกไปกับคนที่เติบโตไปกับเราที่พอจะเดาได้ไหมคะว่าเอ๊ะนักร้องของเราเนี่ยพี่ซินของเขาเนี่ยกำลังมีเลเยอร์บางอย่างซ่อนในมิตินี้อยู่ถ้าเรามองมุมนี้มันจะได้เรื่องนี้ถ้ามันมีอีกมุมนึงมันจะอีกเชฟนึงเนี่ย
1: ใช่ใช่ซินว่าก็เป็นแบบนั้นนะก็สนุกเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าก็นั่นแหละซินว่ามันเป็นแมสเซจมันเป็นกิมมิคละกันที่แบบซ่อนอยู่ในเพลงอะไรเงี้ย
0: แล้วขอบคุณนี้มีกี่เลเยอร
1: ์ขอบคุณนะฮะ
0: เอาจริงๆมีกี่เลเยอร
1: ์แต่จริงๆเพลงนี้ค่อนข้างถ่ายทอดออกมาชัดนะถึงแม้ว่ามันจะมีหลายๆเรื่องรวมกันอะไรเงี้ย
0: เช่น
1: อย่างเช่น
0: เอาบางสุดก่อน
1: ถ้าบางสุดก็คือเหมือนเป็นถ้าใครได้ฟังเพลงแล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องความรักที่เป็นเรียกอะไรมีการขอบคุณที่ซ่อนคำว่าลาก่อนเอาไว
0: ้
1: ในนั้นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเราก็บอกลาคนที่อาจจะเคยรักหรือว่ามีความรู้สึกที่ดีกับเราแต่ว่า มันไม่ได้มากพอที่จะทำให้ความรักอันนั้นแบบไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่ก็เหมือนเป็นการขอบคุณความรู้สึก
0: relationship
1: ดีๆดีๆนะที่เคยมีให้กันแล้วก็นั่นแหละเราก็แบบหลังจากนี้เราก็ในเพลงมันก็จะพูดว่าแบบเราก็จะดูแลคนที่ยังอยู่กับเรายังเห็นคุณค่าของเราอยู่ณตอนนี้ตรงนี้อะไรอย่างเง
0: ี้ยคือถ้ามันฟังอย่างนี้จากประโยคที่เราจะมี place ของเรานะคะเราแน่นอนมันมีการบอกว่ามันคือการได้แรงบันดาลใจมาจากความสัมพันธ์ของตัวศิลปินกับแฟนเพลง
1: อันนี้ก็คืออีกในอีกเลเยอร์นึงที่อาจจะซินอาจจะต้องเคยถ้าใครติดตามซินก็มีการเขียนอธิบายไว้ว่าเพลงนี้มันได้สารตั้งต้นเรียกว่าสารตั้งต้นละกันมาจากเรื่องระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงเพราะว่าซินรู้สึกว่ามันมีเนี่ยแหละอย่างที่บอกมันมีเลเยอร์ที่น่าสนใจดีอะไรเงี้ย
0: แต่ถ้าฟังผิดนะคะอาจจะคิดว่าเขากำลังบอกลาคนที่เคยชอบเขาแล้วตายแบบไม่ใช่ไปหายไปจากเขาอ่ะเปลี่ยนใจอะไรไม่ใช่แต่ว่ามันคนละเส้นกัน
1: ใช่
0: คือสารตั้งต้นน่ะเป็นซินกับแฟนเพลง
1: ใช่
0: แต่ถ้าอีกอันนึงมันก็คือลาก่อนกับคนที่ไปต่อไม่ได้
1: ใช่ใช
0: ่แต่มันคือการขอบคุณ
1: มันคือการขอบ
0: เราไม่นี่มีด่าทอกันไล่หลังแต่เราจะขอบคุณกัน
1: ที่เคยครั้งหนึ่งเคยรู้สึกดีกับเราอะไรอย่างเง
0: ี้ยมันเป็นห่วงเวลาที่สั้นหรือยาวคะอันนี
1: ้สินว่าได้หมดได้จริงๆใช้ได้หมดทุกช่วง
0: อันนี้เป็นเลเยอร์ที่สองมีสามซ่อนไหม
1: ก็เป็นเรื่องของสินเองเรื่องความรักของสินเอง
0: โอเค
1: ซึ่งคิดว่าทุกคนน่าจะต้องเคยมีประสบการณ์ร่วมมาก่อนนะเพราะว่าทุกคนน่าจะต้องเคยอกหักถ้าเกิดใครเคยมีความรักอะไร ใช่ไหมก็คิดว่านั่นแหละมันก็เป็นเราก็ขอบคุณคนที่อาจจะเคยแบบให้ความรู้สึกที่ดีกับเราถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่ามันไม่ได้มากขนาดที่เขาจะทำเพื่อเราขนาดนั้นเลย
0: แล้วคิดว่าเจ้าตัวฟังแล้วรู้ไหมคะ
1: โอ้อันนี้ไม่รู้เลยไม่รู้ว่าจะได้ฟังหรือยังด้วย
0: เออโอ้ตายละ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: คือแล้วคิดว่าเมสเซจที่เราซื่อสัตย์กับมันอะซินว่าซินเขียนออกมาได้ตรงไหมกับความรู้สึกอยากขอบคุณอะ
1: ตรงเลย
0: ตรงไหมมีประโยคไหนเป็นพิเศษไหมคะ
1: ถ้าประโยคที่ซินรู้สึกว่าทำให้เพลงนี้คอมพลีทก็คือเนี่ยแหละเหมือนสิ่งที่เหลืออยู่ฉันจะดูแลมันเอาไว
0: ้
1: ก็คือแบบคนที่ยังเลือกฉันอยู่นะทุกวันนี้เนี่ยก็คือเป็นประโยคสุดท้ายที่ทำให้ซินเขียนเพลงนี้จบ
0: เศร้าไหม
1: เพลงนี้ใช่ไหมฮะก็คิดว่าเศร้านะแต่เป็นความเศร้าที่แบบมีความเข้าใจอยู่ในนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แสดงว่าโตขึ้น
1: แน่นอนโตขึ้นอยู่แล้วฮะ
0: เพราะว่าอ้อมสำหรับอ้อมนะบางทีเราคุยกับใครสารพัดแล้วเราก็มักจะได้ยินอยู่ว่าแง่ที่ว่าคนเราอะอายุมากขึ้นมันก็โตขึ้นอ้อมจะบอกว่าไม่เชื่อ
1: ใช่
0: ไม่เสมอไปบางคนอายุมากขึ้นก็ไม่ได้แก่แล้วดีอะบางทีก็ยังกะโหลกกะลาได้อยู
1: ่ใช่แล้วแต่เรื่องด้วย
0: ถูกไหมอ
1: ะไรอย่างเงี้ย
0: แต่อันเนี้ยซินคิดว่าซินมีความเข้าใจกับมันเยอะขึ้นไหมคะ
1: เกี่ยวกับความรักใช่ไหม
0: yep.
1: แน่นอน
0: ถ้าให้คอนเซปต์ความรักตอนนี้มองว่าเป็นอะไร
1: ถ้าให้คอนเซปต์เหรอฮะคิดว่าตอนนี้ความรักสำหรับซินต้องนำมาด้วยความสบายใจแล้วก็เป็นพลังงานที่บวกให้กันอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับแบบถ้าสมมติว่าคบกันต้องเหมือน
0: พากันไป
1: พากันไปดีทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: มันต่างไหมกับตอนซิงเกิลแรกๆความรักในตอนเด็กกับความรักในวันนี้วันนั้นสามารถขอบคุณได้เต็มปากเท่าวันนี้ไหม
1: ไม่แน่นอนอยู่แล้ว
0: ไม่อะ
1: มันก็จะมีความแบบขุ่นมัวอะไรบางอย่างอยู่ในนั้นอะไรเงี้ยมีความแบบเขาเรียกอะไรอะอาจจะมีความน้อยใจนู่นนี่อะไรอยู่ซ่อนอยู่ใช่
0: แต่วันนี้ความรักของเรามันเคลียร์ขึ้นเข้าใจขึ้น
1: ใช่ใช่
0: มันไม่มีใครแฮปปี้เวลาคนปล่อยมือเรานะคะคุณผู้ฟังแต่เราเข้าใจได้มากขึ้นเมื่อต้องปล่อยมือกันถูกป่ะอ้อมพูดถูกป่ะ
1: ถูกถูก
0: แล้วมีใครบอกไหมว่าแววตาสบายขึ้น
1: จริงใช่ไหมก็อันนี้รู้สึกได้ด้วยตัวเอง
0: ว่า
1: แบบมันก็หลายๆอย่างมันก็รู้สึกแบบเบาขึ้นแล้วก็สบายขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
0: บางทีคนจะเข้าใจว่าคนที่ร้องเพลงที่ดูเบา
1: ๆ
0: ชีวิตจริงเขาคงเบาเนอะมันไม่เสมอไปนะคะในขณะที่บางคนร้องเพลงหนักมากแต่ตัวจริงเบาใช
1: ่
0: ก็มีแต่เอาว่าวันนี้สำหรับว่าเหม็นสิแล้วรู้สึกว่าโอเคไม่ต้องไปกินข้าวแล้วโอเคสบายใจแล้ว มันดูเบาแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นเยอะไหมคะ
1: ก็เบาขึ้นฮะเบาขึ้นเพราะว่าสิรู้สึกว่าแบบพอเรามีประสบการณ์ชีวิตมากขึ้นอะหลายๆเรื่องที่เมื่อก่อนเราเคยกังวลก็เดี๋ยวนี้เราก็รู้แล้วว่าแบบกังวลไปก็เท่านั้นแหละคือมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอะไรเง
0: ี้
1: ยอะไรปล่อยได้บางทีก็แบบเดี๋ยวนี้ก็ปล่อยจอยมากขึ้น
0: ยากไหมคะกว่าที่จะปล่อยได
1: ้มันจะมีวันหนึ่งอะที่เหมือนแบบเราคลิกแล้วมันก็รู้สึก
0: ตื่นมาแล้วใช่เลยอะ
1: ใช
0: ่มันเลยนำมาที่เพลงอย่างที่มันทำให้ความเข้าใจในเพลงของซีนกับอารมณ์ที่มันถ่ายทอดมันเคลียร์ขึ้นปะ
1: เคลียร์ขึ้นนะเคลียร์ขึ้นแต่จริงๆเพลงนี้ก็เหมือนแบบใช้เวลาในการเขียนแบบนานเหมือนกันนะกว่าที่เหมือนว่าจะเอาสิ่งที่เราคิดอยู่แบบลงมาเป็นคำอะไรเงี้ยค
0: ือ
1: เพราะสิ่งรู้สึกว่าอยากจะใส่ใจกับทุกคำทุกประโยคไม่ใช่เฉพาะแค่แบบท่อนฮุกอย่างเดียวเลยใช่
0: แต่มันเห็นใช่ไหมแต่มันเห็นความรู้สึกของตัวเองชัดแค่ยังหาคำลงไม่ได้
1: ใช่ใช่แต่พอวันหนึ่งมันที่มันเหมือนแบบรู้สึกปุ๊บมันก็เขียนได้จบเลยสิ่งเพลงนี้ถึงก็จริงๆได้ท่อนฮุกมาก่อนแล้วก็เก็บไว้อะไรเงี้ยจนแบบมีวันหนึ่งปุ๊บมันก็ไหลยาวแล้วก็เขียนได้ในจบในวันเดียววันนั้นเลยอะไรเงี้ย
0: ชีวิตนะบางทีบทที่มันจะลื่น
1: อ
0: ่ะมันก็เหมือนไม่เคยมีอุปสรรคมาก่อน
1: ใช
0: ่แต่จริงๆเขาบอกว่ามันจะต้องผ่านการคิด
1: ใช
0: ่ผ่านการทำที่เยอะ
1: คิดหัวแทบแตก
0: ใช่ไหมคิดและทำเยอะแต่จนถึงจังหวะหนึ่งทุกอย่างมันจะพอดีกันแต่มันต้องผ่านการลงมือทำอย่างมีวินัยแล้วมันส่งผลให้บนเวทีสินรู้สึกเบาขึ้นไหมคะ
1: เบาขึ้นนะเบาขึ้นก็รู้สึกได้เลยฮะช่วง 2-3 ปีหลังมาเนี้ยสินรู้สึกว่าตัวเองเวลาแบบไลฟ์โชว์แล้วจะรู้สึกเบาขึ้นแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้
0: า
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้สินจะแบบเดี๋ยวกังวลนู่นกังวลนี
0: ่
1: ตามภาษานักร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าไม่มีเอียร์มอนิเตอร์เดี๋ยวมันจะแบบนู่นนี่นั่นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วเอียร์มอนิเตอร์
0: ก็แค่ฟังมอนิเตอร์
1: ใช่ก็ฟังมอนิเตอร์แล้วก
0: ็ฟังหู
1: อะไรนะ
0: ฟังในหูตัวเอง
1: ฟังจากหูเราเลยอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าแบบแฮปปี้เวลาที่ไปร้องสด
0: มันกลายเป็นว่าเผชิญกับปัจจุบันขณะของมันอย่างที่มันเป็น
1: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ประมาทด้วยทำให้เต็มที่แต่ไม่กังวลเกินไป
1: ใช่ถ้าสมมติว่ามันมีอะไรที่เหมือนแบบเป็นผิดพลาดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเราก็ข้ามได้เลยก็จะไม่ไปติดอยู่กับโมเมนต์ตรงนั้นระหว่างโชว์แล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: ชอบตัวเองเวอร์ชันนี้ไหม
1: ดีฮะชอบกว่าสมัยก่อนตอนที่แบบเครียดอะไรเงี้ย
0: นะคะว่าเวลาที่เราได้เจอกันแล้วเราคุยกันแล้วเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงมันเป็นโมเมนต์ที่สวยงามเสมอคุณผู้ฟังแล้วคุณผู้ฟังจะมีโอกาสอีกแค่ไม่กี่คนเท่านั้นที่จะได้เห็นโมเมนต์ที่อ้ําพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือเรื่องของการไลฟ์ป่ะเมื่อกี้จะต้องมีบอกว่าจะมีแฟน
1: ใช่เดี๋ยวซินจะมีแฟนมีตหาวันที่10ตุลา
0: ค่ะอีกไม่กี่วันแล้วนะ
1: อีกประมาณสัก20มั้ย
0: ระบัด
1: 20วันบัตรเหลือ10ใบสุดท้าย
0: จบๆไปเนาะฟังเขาไปซื้อ10ใบอันนั้นไปนะคะในไลฟ์อันนี้เราจะได้เจอกับอะไรบ้างหรือเราจะยังไม่บอกอะไรไว
1: ้อ๋อบอกได้ครับเพราะว่าความพิเศษของแฟนมีตรอบนี้คือเป็น first listening party ของEP เพลงสากลชุดที่2ของซินด้วยใช่ก็คือจริงๆมันต่อมาจาก EP ที่เป็นภาษาญี่ปุ่นที่ซินไปออกที่ญี่ปุ่นนั่นแหละ แต่ว่าชุดเนี้ยมีเพลงภาษาอังกฤษด้วยคือจะไม่ได้เป็นภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ในงานนี้ก็คือจะเล่นทุกเพลงที่อยู่ในนั้น
0: ว้าฟังกันสดๆ
1: ใช่
0: ฟังกันสดๆวันนั้นเลยวันที่10ตุลานะคะเหลือแค่10ซีทนะคะคุณผู้ฟังสำหรับใครที่อยากจะไปดูเขาและอยากเบาไปได้กันอ้อมเชื่อว่ามันน่าจะเป็นอีกบรรยากาศนึงใครที่เคยเจอน้องอยู่แล้วก็จะได้เจอน้องแล้วก็เจอน้องในวันนั้นในแบบนั้นส่วนใครที่ยังไม่เคยคุณลองดูได้นะคะวันนี้น้องแวะมาฝากซิงเกิลขอบคุณแต่อ้อมมีความรู้สึกว่าอ้อมได้มากกว่านั้นนะคะแล้วมีโอกาสเดี๋ยวเราไปคุยกัน
1: ได้เลย
0: นะคะขอบคุณซินนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับแล้วก็แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังชาว FM เดี๋ยวเราคุยกันต่อส่วนเพลงของน้องอ้อมเปิดไปแล้วเมื่อตอนต้นชั่วโมงแต่เดี๋ยวไงเดี๋ยวอ้อมเปิดอีกรอบนะคะ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบกพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant เจาะลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurant
4: EFM Fandom Live
5: ริวจินแพทจีสวัสดีค่ะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
6: ริวจินตัวจริงต้อง
7: กินหวานร้อยคร
6: ับกินหวานร้อย
5: จริงไหมพี่ริว
7: 20คะแนน
6: ให้20เต็มเลยนะฮะ
7: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
6: เทสดี
5: ข้อสุดท้ายคร
7: ับ เดี๋ยวจินพัชจิ
5: ต้อง
7: มีมาเทิร์นน่ารัก
6: อันนี้ปิดจบสวยเลยลิ้มแม่ที่น่ารัก
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
10: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะณัฐพงษ์เดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนแนวกั้นเหยียบพืชหายากเสียหายประเมินค่าไม่ได้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
14: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
15: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
14: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
16: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
17: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงผมพิสูจน์แล้ว

0: ยเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้วสนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: หัวหน้าพรรคประชาชนเดินหน้ายื่นปปช.ฟ้องกกต.ปมหัวเลือกสว.ยันไม่เกินสุกนี้พร้อมล็อกคิวซักฟอกตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้คุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าไทม์ไลน์คดีหัวสวจะเดินหน้าอย่างไรว่าพรรคประชาชนเดินตามกฎหมายที่ถูกต้องในการพยายามเอาผิดกับกกต.หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเชื่อได้ว่ามีเหตุที่อยู่เบื้องหลังไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาหรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบซึ่งตอนนี้ทีมกฎหมายของพรรคประชาชนเตรียมคำร้องที่จะยื่นต่อปปช.เสร็จสิ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่จะมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นระหว่างสัปดาห์หรือมีข้อมูลพยานหลักฐานขึ้นใหม่ทำให้เราต้องปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบรัดกุมมากยิ่งขึ้นยืนยันว่าจริงๆแล้วตอนนี้พร้อมที่จะยื่นได้ทันทีซึ่งก็น่าจะอยู่ในกรอบสัปดาห์นี้เช่นเดียวกันแต่ก็บางครั้งอาจจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเฉพาะหน้าที่จะต้องปรับปรุงหากมีอะไรเพิ่มเติมตอนนี้ที่มองเอาไว้คือไม่เกินวันศุกร์ซึ่งตนเองจะเดินทางไปยื่นคำร้องที่ปปช.โดยตรงอย่างไรก็ตามนายภริษฐ์ยืนยันด้วยว่ามีการล็อกคิวการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้อยู่ธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์รายงานความคืบหน้าว่าภายหลังเกิดเหตุกรณีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มหนึ่งออกนอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติอ่างกาซึ่งเป็นพื้นที่ที่กำหนดให้ใช้เส้นทางตามแนวทางการจัดการเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้รวบรวมพยานหลักฐานและได้รับความร่วมมือจากสถานีตำรวจภูธรจอมทองในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้แจ้งข้อกล่าวหาแก่นักท่องเที่ยวกลุ่มดังกล่าวตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการเข้าไปในอุทยานแห่งชาติโดยมาตรา47กำหนดว่าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาตมีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาททั้งนี้ล่าสุดอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยจำนวน 10,000 บาทตามกระบวนการพร้อมขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างชาติให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ใช้เส้นทางศึกษาธรรมชาติที่กำหนดไม่ออกนอกเส้นทางไม่รบกวนหรือทำลายทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันรักษาความสะอาดและความสมบูรณ์ของพื้นป่าปิดท้ายกันที่จังหวัดอุทัยธานีเกิดเหตุฝนตกหนักสะสมจนมวลน้ำไหลหลากกัดเซาะคันคลองฝายตารอดพังทลายส่งผลให้น้ำทะลักเข้าท่วมนาข้าวใกล้เก็บเกี่ยวกว่า 1,000 ไร่ในพื้นที่ตำบลหนองยางอำเภอหนองช้างเกษตรกรต้องเร่งจ้างรถเกี่ยวข้าวหนีน้ำท่วมและหวั่นคันคลองจุดอื่นจะแตกซ้ำมาทะลักเข้าท่วมพื้นที่ข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวว
4: อร์มอัพก่อนออกกำลังกายทุกครั้ง 5-10 นาทีจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดทำให้กล้ามเนื้อและข้อต่อพร้อมใช้งานลดความเสี่ยงการบาดเจ็บระหว่างออกกำลังกายได้มากขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17 นาฬิกาปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: EFM News
8: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
7: ความสุขที่แท้จริงคือการพอใจในสิ่งที่มี
9: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: EFM Playlist of the Week
13: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
14: Number 16

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมนะคะกับวันนี้วันจันทร์ค่ะ4โมงเย็นกับอีก21นาทีเมื่อสักครู่นี้เราสัมภาษณ์น้องซินไปนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของซิงเกิลล่าสุดอย่างขอบคุณนะคะก็เรียกได้ว่าและได้พูดคุยกันนะคะเราคุยกับเขามาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วก็เห็นการเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของการถ่ายทอดเพลงนะคะใครที่ชอบในเพลงแบบซินนะคะก็ติดตามกันได้กับคุณผู้ฟังก็โชว์ให้เห็นไหลแล้วก็มีผีเสื้อเกาะอยู่สำหรับใครที่ลองไปติดตามนะคะสำหรับมิวสิกวิดีโอของน้องเขาส่วนเพลงเดี๋ยวเราก็ทยอยเปิดกันในทุกช่วงของดีเจอยู่แล้วนะคะมีข้อความของคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าราชบุรีฝนตกแล้วกรุงเทพเป็นยังไงกรุงเทพบางพื้นที่ถ้ามองออกไปเนี่ยมันก็จะมีแดดอ่อนๆอยู่ในบางจุดกับบางจุดเนี่ยก็ดูค่อนข้างมืดค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าถามว่าตัวอโศกฝนตกหรือยังต้องบอกว่ายังนะคะในขณะที่คุณผู้ฟังบางคนบอกว่าดูเอเชียนเกมวอลเลย์บอลหญิงไทยจีนนะคะรอบ4ทีมอันนี้คงจะต้องติดตามกันนะคะคุณผู้ฟังทีนี้นะคะมันมีสิ่งที่น่าสนใจอยู่ก็คือจะถามคุณผู้ฟังว่าคิดว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา3วันคุณคิดว่าข่าวที่เป็นท็อป1ในใจคุณน่ะคุณให้ความสำคัญกับข่าวใดหรือคุณคิดว่าข่าวไหนดังสุดไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันดับที่1เลยอันดับที่1ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคุณคิดว่าข่าวไหนมันดังและได้รับความสนใจจากคุณมากที่สุดนะคะก็ลองดูค่ะส่วนอ้อมก็เห็นภาพของคุณกัปตันกิ๊บใช่ไหมที่เรียกได้ว่าไปเดินหาซื้ออาหารแล้วก็ขอบกับโพสต์ลง IG นะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเพราะนักกีฬาของเราก็ต้องการกินอาหารนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราเล่นกีฬานิดเดียวเรายังกินเยอะเลยนักกีฬาเขาแข่งเขาต้องการแบบสารอาหารที่เยอะมากแล้วเขาใช้กำลังงานแล้วเขาแข่งกันจริงจังคงต้องการไม่น้อยก็เรียกได้ว่าใครทำหน้าที่ไรได้ทำอย่างคุณแขใช่ไหมรัชมีแขก็ไปเชียร์ลูกชายพี่เกดไปกับเฮเลนนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคงแวะไปนาโงย่าด้วยก็ไปเชียร์ทัพนักกีฬาไทยส่งกำลังใจได้ทางไหนก็ส่งเราส่งไว้หน้าจอเราส่งทางโซเชียลเราส่งถ้าเราไปถึงตรงนั้นเราส่งได้เราไปกับคุณผู้ฟังทำอะไรได้ทำกันคนละนิดคนละหน่อยร่วมแรงร่วมใจกันนะคะเพราะฉะนั้นคำถามของอ้อมวันนี้มีอยู่ว่าคุณคิดว่าข่าวไหนที่คุณรู้สึกว่าสองสามวันนี้แม่มันได้จริง
2: ไอคอนกลุ่มโป่ง
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนพรุ่งนี้ติดตามกันค่ะเพราะพรุ่งนี้ตรงกับวันอังคารนะคะสำหรับอังคารกลุ่มโป่งเราเจอกันตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะคุณผู้ฟังกับน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้นกลุ่มโป่ง X กับคุณพอสัมเภา
2: ไอคอนกลุ่ม
3: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
4: สวัสดีวันจันทร์ถ้าวันไหนโดนชมว่างานดีก็รู้ไว้ว่าวันดีๆในชีวิตมันก็มีนะ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
8: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
9: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ๊อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
7: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ๊อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ๊อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake Emma พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้ Start ที่สวาทย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyworld ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเช่นเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท

0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คืนนี้เจอกันนะคะคุณผู้ฟังสำหรับ MBTIPractitioner นะคะผู้เชี่ยวชาญด้าน MBTI Type คน16แบบถ้าคุณสนใจสิ่งนี้คืนนี้เราจะได้มาลองดูว่าเอ๊ะเราเป็นคน Type ไหน2ทุ่มเป็นต้นไปเจอกันกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
0: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คำถามของอ้อมวันนี้นะคะคือคุณคิดว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวที่คุณสนใจและคิดว่าพีคที่สุดของคุณคืออะไรบางคนบอกคุณนุชมั่วบ้านงานบางคนบอกวันเล่กำลังติด

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ผิวใสด้วยเดอร์ลิฟทูเปอร์ไบแอคทีฟสบู่เดอร์ลิฟธนาคาร
2: ใหม่สบู่เดอร์ลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่7-Eleven

0: กินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้1 2
2: 3 4 A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
3: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's That Good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอม

0: กลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นอาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
2: ้พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
3: เรื่องของคนคุยจะมีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
4: เออนี่เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
3: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
4: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอ
1: พุทธทอล์คพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM DJ Playlist by
7: DJ อ้อมค่ะ

0: fucking high.
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: ช่วงเวลาของ New Release นะคะกับคริสพีรวัตรแล้วก็แน่นอนกับพี่ป๊อปโปเตโต้ฟังพร้อมๆกันกับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูนเพลงนี้ Butterfly

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของจีเดชกันค่ะชื่ออะไรคะ
5: ชื่อเฮนรี่ครับ
4: วันๆทำอะไรบ้างคะ
5: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
4: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี่
5: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
4: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
5: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
4: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
5: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
4: แหมทีนี้เราจำได้ใช่
6: EFM on tour พร้อม3 4
7: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อยหอกกันขาโยกโยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนโยกโยก
8: EFM on tour
9: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
7: อายโย
9: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ๊อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Access Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
10: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับปวาริสาวรสิริประภาค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
12: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
13: เซนโซได
12: เปลี่ยนเลย
14: เลอา
15: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
17: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวรส
18: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาก
19: ไม่จริง
18: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
19: ไม่จริง
18: แล้วอะไรจริงอ่ะ
20: BQuick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
18: เส้นละ 1,990 บาท
20: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
18: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ BQuick จริง
20: ๆสอบถามโทร1153
21: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
15: เลอา
16: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรส
17: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
16: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวร
18: สเสียวฟันอะ
20: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
22: เสียวฟันอย่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: นายกรัฐมนตรีประชุมทีมไทยแลนด์ในประเทศญี่ปุ่นเชื่อมั่นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญในการลงทุนในไทยเน้นย้ำไทยพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์รวมทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์พร้อมออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วม UNGA 81สานต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกนายกรัฐมนตรียืนยันคณะรัฐมนตรีชุดนี้ไม่มีใครหากินกับธุรกิจเทาหรือธุรกิจเถื่อนย้ำไม่มีเหตุผลประนีประนอมคนทำผิดยันรัฐบาลมีเสถียรภาพสูงมากกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองซาบิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เตรียมส่งฟ้อง Forex TD สัปดาห์นี้บอกมีชื่อพาวุธด้วยส่วนการออกหมายเรียกสมชาติสสภูเก็ตครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้ปมนอมินีชี้หากไม่มาออกหมายจับทันทีบิ๊กแจ๊สั่งลุยเด้งผอ.โรงพยาบาลสุขภาพตำบลคลอง1ปทุมธานีหลังเพจดังแชร์เช้าชวนลูกน้องตั้งวงสับไพ่ในห้องตรวจแถมโดนแชร์เอี่ยวเวนทิปพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงภายใน7วันก่อนจะพิจารณาลงโทษทางวินัยกองปราบเรียกป๋องสุพรรณจางโปมูลนิธิหวันโชติคดียักยอกเงินวัดพุทธไทยสวรรค์พนิษเร่งปิดการเจรจาก่อนหารืออย่างเป็นทางการกับสหรัฐด้านสุภจีไม่หนักใจเรื่องการเจรจาเบื้องต้นได้ข้อสรุปที่ตรงกันแล้วหวังนายกช่วยเจรจากับผู้นำสหรัฐว่าด้วยการลดภาษีอีกทางประกอบนำประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเร่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมวราวุฒิจางบุธิสภากรณีผลกระทบโรงไฟฟ้าหงสาสปป.ลาวย้ำต้องมีข้อมูลพื้นฐานควบคุมเท่าลอยนำเข้าและการขนส่งรวมถึงผลักดันกฎหมายมลพิษข้ามแดนรัชนกธีรศักดิ์ไล่บี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหากยศ.ขาดสภาพคล่องทำเด็กบางมหาวิทยาลัยเสี่ยงถูกห้ามสอบหลุดจากระบบสารเอกนิติเมินเติมเงินกองทุนจี้ใช้งบกลางช่วยด่วนเร่งขอทางออกให้ชัดก่อน30กันยายนนี้รัฐบาลเปิดลำดับมาตรการผดุงดีเซลปี69ลดราคาณโรงกลั่นหลายระลอกใช้กองทุนน้ำมันลดแรงกระแทกชี้ดีเซลไทยต่ำกว่าราคาตลาดทั่วไปมาเลเซียอินโดนีเซียกรมชลประทานเตือน11จังหวัดลุ่มเจ้าพระยารับมือน้ำเจ้าพระยาเพิ่มหลังน้ำเหนือหลากเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเปิด MRT สายสีน้ำเงินม่วงปกติครบทุกสถานีผู้ว่ารฟม.ยันโครงสร้างปลอดภัยขอ1สัปดาห์หาสาเหตุไฟไหม้รางด้านสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุไฟไหม้รางรถไฟฟ้าคาดเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่รางจ่ายกระแสไฟขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้างคอนกรีตที่ถูกไฟไหม้เนื่องจากความร้อนและเพลิงที่ลุกไหม้แม้จะเกิดในระยะสั้นๆแต่ก็มีความร้อนสูงมากปิดท้ายกันที่ปรับ 10,000 นักท่องเที่ยวฝ่าฝืนข้อห้ามแนวกั้นถ่ายภาพพรีเวดดิ้งลานเข้าตอกฤาษีหลังอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์แจ้งดำเนินคดีชี้ประเมินความเสียหายเป็นเงินได้ยากเพราะเป็นพืชหายาก
5: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ยอมรับความผิดพลาดแล้วมองเป็นโอกาสในการเรียนรู้ชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทุกความเหนื่อยล้าเพื่อเพิ่มพลังในการเริ่มต้นวันใหม่ไปด้วยกันด้วยความห่วงใยจากสถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมีอีซี่พาสแล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
8: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ขอเพลงนู้นเพลงนี้มานะคะทยอยเปิดกันไปกับเวลาตอนนี้ห้าโมงเย็นกับอีก21 นาทีกับคำถามที่อ้อมถามคุณผู้ฟังเอาไว้ว่าคุณคิดว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาข่าวอะไรที่มันแบบเตะหูเตะตาเตะใจคุณเหลือเกินอันดับหนึ่งดูจะส่งไปทางสาวหล่อมัวบ้านงานนะคะที่เรียกได้ว่าสุดท้ายแล้วไม่มีใครรู้ว่าเธอคือใครมาจากตรงไหนคิดว่าเป็นเพื่อนของทนายคิดว่าเป็นคณะของทนายคิดว่าเป็นคณะของพี่หนุ่มคิดว่าเป็นคณะของทุกคนและเธอก็สั่งข้าวมันไก่โดยสั่งไก่เพิ่มโดยที่ไม่ได้รู้จักกับใครในโต๊ะอย่างจริงจังเนียนที่สุดขั้นนี้ก็คือนั่งกินไปด้วยคือมองตลกมันก็ตลกแต่ถ้ามองไม่ปลอดภัยมันก็สุดอยู่เหมือนกันนะคะในขณะที่บางคนให้ความสำคัญกับคดีหัวสว.ก็มีว่าตกลงมันจะไปต่อแล้วมันจะสุดแค่ตรงไหนในขณะที่บางคนให้ความสนใจเกี่ยวกับเอเชียนเกมนะคะว่าทำไมอะพี่ทำไมนักกีฬาเราดูกินได้น้อยจังอะเราก็จะนอนยังไงอะเราจะกินอิ่มไหมแล้วเราได้เหรียญทองนะอะเราไปสู้ได้อะแต่ทำไมอาหารมันเป็นอย่างนี้นะพี่แล้วเขาจะมารับเราครบหรือเปล่ามันก็ไปทางนั้นไปเหมือนกันในขณะที่มินมีปมชุดไทยเอ๊ะคุณซาบิดาต้องออกตัวเลยว่ายินดีที่ชื่นชมของเรานะคะแต่ในขณะที่ชื่นชมก็อย่าเอาไปขนาดนั้นนะคะว่าของเราก็มีหลักมีฐานอยู่นะคะก็ขยับตัวกันมันมากเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้จะอะไรไปก่อนแล้วหรือบางคนให้ความสนใจกับสาวไทยที่ถูกฆาตกรรมที่ไต้หวันที่จริงๆต้องถึงกำหนดกลับแล้วแต่ติดต่อที่บ้านติดต่อไปไม่ได้แล้วปรากฏว่าโดนทำร้ายจนเสียชีวิตแล้วไปแช่ตู้แช่แข็งอยู่ที่ทำงานผู้ชายอยู่อีก6 วันไม่มีใครรู้เลยเพราะคนนั้นไปบอกเพื่อนร่วมงานว่าอ๋อเตรียมของไว้สำหรับงานไหว้ไปให้สุดแล้วไม่รู้จะหยุดที่ตรงไหนเลยจริงๆค่ะคุณผู้ฟังก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวแต่คำว่าไม่รู้จะหยุดที่ตรงไหนคือถ้าเราสังเกตในมุมของข่าวมันมีแต่ความอะไรก็ไม่รู้ที่มันผิดปกติเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ติดตามอย่างให้ตัวเราใจเราไม่ผิดปกติมากๆก็แล้วกันเพราะบางทีเราก็อินมากแล้วเดี๋ยวมันจะเผลอรวนนะคะส่วนอีกเรื่องนึงที่อ้อมจะต้องบอกคุณผู้ฟังและจะบอกคุณผู้ฟังถ้าอ้อมไม่ไปไหนอ้อมจะอยู่ตรงนี้จะบอกคุณผู้ฟังตอน5 โมงกว่าๆมีหลากหลายออปชันมากวันนี้จะเป็นเรื่องของออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะคะรับดอกเบี้ยอันนี้ย้ำว่าทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำอยู่ที่ 1.52% ต่อปีซึ่งคุณจะเปิดบัญชีขั้นต่ำอยู่ที่ 100,000 บาทฝากเพิ่มนะคะได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดด้วยนะคะส่วนระยะเวลาค่ะฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดคุณสามารถฝากได้แล้ววันนี้นะคะจนถึง31 ตุลาคมนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตบอกแล้วนะคะบางทีเราติดตามข่าวสารนู่นนี่นั่นเยอะซะจนอย่าลืมหันกลับมามองผลประโยชน์ของตัวคุณเองค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาและอาหารแมวคานิว่า
1: และพุธที่จะถึงนี้ติดตามกันเหมือนเดิมฟูลทีมเผือกเติ้ลแล้วก็หอมพร้อมๆกันตอน3 ทุ่มกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookie It's เดนมาร์คโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดยเดนมาร์คคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาร์คโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันจันทร์ระวังมิจฉาชีพเริ่มจากไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวเพราะความปลอดภัยของเราสำคัญที่สุด
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
8: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
9: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
10: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
3: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
11: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
3: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Top อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
12: แค่รู้ได้ทำเพื่อใครเหนื่อยแค่ไหนใจก็สู้

0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย New Honda City Quake MR Sun Tuk Street ยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบ Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งชีวิตมันสุดจ็อบไทยหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันและอาหารแมวคานิวา
2: ใกล้ถึงเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะสำหรับ25กันยายนนี้มหาวิทยาลัยรังสิตกับโบกี้ไลออนฟูลสเต็ปแล้วก็กู๊ดมูดเจอกันค่ะแท็กเพื่อนรวมตัวกันทั้งแก๊งมาเจอกันหน้าเวทีเพราะว่าครั้งนี้เราร่วมทัวร์ไปด้วยกันโดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake เมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะ
0: EFM on tour
1: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake เมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นมิสเตอร์โปเตโต้มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดงานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: โปรเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็ได้สนุกไปด้วยกันเ
3: ฮ้ลูลูลูลูลูใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายหรือภัยธรรมชาติ
4: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
3: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงจ
5: อเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา it's not just a cookie it's Denma
7: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยพอกันขายกยกมอลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
10: EFM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25 กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood

0: สเต็ปและโบกี้ไลออน
1: อายอายอ
0: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันสกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมว
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่างที่คุยกันนะคะคุณผู้ฟังว่าข่าวอะไรที่คุณสนใจติดตามแน่นอนเรื่องของ MRT ก็รอว่าเอ๊ะเขาจะซ่อมระยะยาวเป็นแบบไหนอันนี้ซ่อมให้เราได้ใช้เมื่อเช้าได้อย่างปกตินะคะอันนั้นก็เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่คุณติดตามค่ะเรื่องของกำลังใจที่จะส่งไปเอเชียนเกมเราก็เชียร์ตอนไหนก็ได้กับคุณผู้ฟังจะเชียร์หน้าจอเชียร์ตรงไหนเชียร์อะไรเชียร์เลยนะคะในขณะที่ฝั่งของมัวบ้านงานคุณนุชที่หลายๆคนอาจจะสงสัยตกลงเขาเป็นใครเขาได้มีคลิปมาแล้วนะคะก็บอกว่ารูปที่เขาได้ลงกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทุกคนเนี่ยไม่ได้มีเจตนาไม่ดีไม่ได้มีเจตนาอ้างหรือแสวงผลประโยชน์เลยเพียงแต่ว่าเป็นการชื่นชอบชื่นชมรูปที่นุชนำมาใช้ในโซเชียลนุชต้องขอโทษด้วยเอามาไม่มีใครติดเรื่องเขาชื่นชมและชื่นชอบแต่ติดที่ว่าไปมั่วได้ยังไงมากกว่าการลงรูปว่าดาราเขาเข้าใจแล้วจะมีคนอยู่บางประเภทที่จะต้องถ่ายกับทุกคนแล้วบอกทุกคนว่ารู้จักอันนี้ก็เรื่องหนึ่งก็เจตนาแอบอ้างแต่อันนี้เอาเคลื่อนไหวตัวแล้วไปมั่วให้สัมภาษณ์ไปกับเขานั่งกินข้าวไปกับเขามันอาจจะเกินคำว่าชื่นชมหรือชื่นชอบนะคะอันนี้ก็ต้องวางเส้นกันดีๆเพราะฉะนั้นก็เอาที่พอประมาณทำอะไรก็พอหอมปากหอมคอแล้วก็อย่าให้มันต้องไปถึงขั้นที่ต้องใช้กฎหมายไปด้วยกันนะคะเราชอบคนได้ทั้งนั้นล่ะค่ะคุณผู้ฟังดูแลตัวเองเยอะๆนะคะกลับบ้านขอให้คุณทุกคนปลอดภัยเจอคนที่ใจไม่ร้ายกับคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
3: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
3: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: คำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย156
1: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Liveขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีน่านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News

0: ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM News
1: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความสุขไม่ใช่การมีครบทุกอย่างแต่คือการปล่อยผ่านสิ่งที่ไม่จำเป็น
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
5: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist of the Week
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
8: Number 14

0: เอาจริงเป็นหนึ่งศิลปินที่เรียกว่าเป็นดูโอที่เอกลักษณ์มากๆคุณผู้ฟังครับงานใหม่จากน้องจัสมินนิก้าซิงเกิลนี้ชื่อว่าไม่คิดถึงเท่าไหร่นะครับที่สัปดาห์นี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของ Paris of the Week เรียบร้อยแล้วนะครับในฐานะของ New Entry อันดับที่14นะครับซึ่งความพิเศษของซิงเกิลนี้ก็คือได้พี่แอมอัจฉริยะนะครับมาเขียนเนื้อร้องให้กับเพลงนี้ได้ลงตัวมากๆจริงๆเพลงนี้พูดถึงเวลาเราเลิกกับใครสักคนนึงแล้วก็รู้สึกว่าแหมฉันจะเสียใจต่อหน้าเขามันก็จะดูอะไรอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะมีแต่รอยยิ้มให้เธอแล้วก็จะบอกไปเลยว่าจริงๆก็ไม่คิดถึงเท่าไหร่นี่ว่า
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่ Pet Shop และห้างชั้นนำ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ So Safe ครับ

0: เห็นเพลงนี้แล้วก็คิดถึงกระแสที่ช่วงนี้ก็จะมีข่าวเกี่ยวกับบุคคลปริศนาใช่ไหมที่ไปอยู่ในกลางวงสัมภาษณ์ของพี่หนุ่มกัญชัยกูฟังน่าจะได้เห็นข่าวแล้วบางทีช่วงนี้ก็ต้องเช็คจริงนะเวลาเราไปเที่ยวกับเพื่อนหรือว่าไปกินข้าวกับแก๊งของเราหันซ้ายหันขวาเช็คให้ดีว่าเอ๊ะเพื่อนเราหรือเปล่า เอ๊ะคุณมากับเราใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะเอาสวัสดีช่วงเย็นกันด้วยนะครับอยู่เจอกันยก2กูฟังครับ DJ Paris อยู่กับโซเซฟนะครับดูแลกันช่วงเลิกงานแบบนี้6โมงถึง2ทุ่มเลยระหว่างเดินทางกลับบ้าน2ชั่วโมงอยากฟังเพลงไหนรีเควสต์มาบอกกันได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะส่งคะแนนไปที่เพลงโปรดใน Paris of the Week จัดมาได้เลยที่2ช่องทางของเรา02-665-8373แล้วก็แอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินนะครับเมื่อสักครู่นี้มีคนบอกว่าเป็น Paris แนวแบบว่ามีความอกหักมีความสบายสบายใช่ไหมเดี๋ยวผมค่อยๆเพิ่มจังหวะให้ละกันในชั่วโมงแรกของเราจะได้ไม่ง่วงด้วย
1: แค่5

เห็นข้อความคุณอาร์ตส่งมาบอกว่ายังไม่เลิกงานเลยแต่ว่าอยากได้เพลงกำลังใจหน่อยนะครับส่งเอางานจาก Room 39มาฝากกันกับเป็นทุกอย่างคุณฟังช่วงนี้สำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะฮะหรือว่าอยากมองหางานเพิ่มเติมให้กับตัวเรายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ทำอะไรได้จัดไปเลยนะฮะตอนนี้เรามีแพลตฟอร์มดีๆมาแนะนำคุณฟังกันนะครับนั่นก็คือแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Job Thai นั่นเองเป็นแพลตฟอร์มหางานสมัครงานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็มีตำแหน่งงานอัปเดตแบบทุกวันเลยมากกว่า 120,000 อัตราคือเยอะมากจริงนะฮะแล้วก็มีอาชีพมากกว่า200อาชีพเลยงานเนี่ยครอบคลุมทุกสายอาชีพเลยนะครับแล้วก็มีงานจากองค์กรชั้นนำรวมไปถึงฟีเจอร์เด่นนะครับที่ตอบโจทย์คนหางานแบบสุดๆเลยไม่ว่าจะเป็นการหางานบนแผนที่อันนี้ง่ายมากโดยเฉพาะใครที่มองหางานที่แบบใกล้บ้านเราใช่ไหมหรือว่ามองหาเส้นทางที่มันแบบว่าเดินทางสะดวกอะไรเงี้ยหรือจะหางานตามการเดินทางแล้วก็การหางานด้วยคำที่ต้องการค้นหาผ่านคีย์เวิร์ดรีเสิร์ชนะครับหรือว่าKeyword Search นั่นเองสำหรับคนที่กำลังหางานนะครับสามารถฝากประวัติกับ Job Thai ได้เลยเพราะถึงเราจะยังไม่ได้ส่งใบสมัครใช่ไหมแต่ก็มีโอกาสที่ได้งานจากองค์กรต่างๆด้วยที่จะเข้ามาค้นหาประวัติของผู้ใช้งานหรือว่าของคุณนี่แหละนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ที่เป็นสาระน่ารู้นะครับแล้วก็เคล็ดลับการทำงานการหางานและก็สมัครงานรวมไปถึงเรื่องราวสนุกๆที่คนทำงานไม่ควรพลาดเลยกับ Job Thai นะครับมัดรวมมาให้หมดแล้วติดตามได้ที่โซเชียลมีเดียนะครับของ Job Thai เลยแล้วก็ใครกำลังมองหางานอยู่จัดไปเลยกับ Job Thai นะครับหาคนตรงงานหางานตรงใจที่ www.jobthai.com จ้ะ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกามีโอกาแมลี่มีแบรนด์ต้องมีโอกาอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาน้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอกาสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไม่แอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในแอซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven
2: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Mill Delivery
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
3: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
4: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
6: คุณชอบ

พลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ

0: DJ พีมที่ EFM 94เปิดวนไปเลยจ้า
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สวัสดีวันจันทร์ไม่อยากติดฝนอยากให้เธอมาติดเราแทนได้ไหมอ่ะง
1: ้อ EFM DJ Playlist by
3: DJ Soulsafe ครับ

BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: เป็นหนึ่งเพลงที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกอยากกลับไปใช้เวลากับคนที่รักให้มันมากขึ้นเลยนะฮะนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับจากคุณเหมือนพลอยนะฮะศิลปินจาก Holy Fox Record นั่นเองที่เป็นซิงเกิลที่10แล้วนะครับเพลงนี้ชื่อว่าโลภหูฟังเหมือนความโลภอะไรอย่างเงี้ยที่พูดถึงเวลาเราอยู่กับคนที่รักมากๆเลยเนี่ยเราก็อยากจะใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดนะฮะอยากไปกินข้าวกับเขาให้ในทุกมื้อไปดูหนังทุกเรื่องที่เราชอบไปเที่ยวกับเขาทุกที่ที่เราอยากจะไปก็เหมือนกับความโลภที่แบบใช้เวลากับคนที่เรารักยังไงก็ไม่มีวันพอจริงๆนะฮะก็หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Release
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ SoSafe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: 1 2 3 go
5: A Time Showbiz พาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concertพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร
6: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แชร์ข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
4: มแชร์ข่าวเช้าชาวพุธกับตุ๊ดตู
5: มสนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอะลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอะลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
6: ฮู้ๆคานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวาฮู้
7: ๆอาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
8: EFM on Tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยก
10: FM on tour
11: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายกอายกยกยก
11: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: อย่าทำงานเพื่อเงินแต่จงให้เงินทำงานเพื่อคุณ
14: EFM Playlist of the Week
15: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
16: Number 5

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: FM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: สัปดาห์ที่แล้วกับ EFM Phantom Live ฟูฟังเราเปิดสตูต้อนรับ2หนุ่มจากซีรีส์ Mr. Fanboy รักสุดใจนายแฟนบอยนะครับแขกรับเชิญของเราเป็นน้องริวจินแล้วก็แพทจินั่นเองที่เคมีความมีเทสของทั้งคู่บอกเลยว่าสุดยอดมากแม้ว่าทั้งคู่จะเป็นคนสายพูดน้อยนะฟูฟังแต่ว่าทุกครั้งที่พูดออกมาเนี่ยจะเป็นแบบแฟนๆเรียกว่าขบยิ้มไม่ได้รวมไปถึงแฮชแท็กที่2คนบอกว่าอยากให้มารวบรวมใน2แฮชแท็กนี้จะได้เป็นแดรี่เรื่องราวของแฟนคลับแล้วก็สองหนุ่มกันด้วยนะฮะสำหรับแฮชแท็กอัสสัมสอคอแล้วก็แฮชแท็กรู้มือวิทย์ลิวจินแพทจิคือแฟนๆในไลฟ์เนี่ยพอได้เห็นชื่อ2แฮชแท็กนี้ก็คือเรียกว่าฮอฟกันทั้งไลฟ์เลยกูฟังไปย้อนดูความสนุกแล้วก็ความฟินกันได้ที่ YouTube A Time Online Channel เลยนะครับส่วนสัปดาห์นี้24กันยายนพฤหัสบดีนี้เดี๋ยวมาฟินต่อเนื่องสำหรับอีก1คู่ของ Mr. Fanboy รักสุดใจในแฟนบอยนะครับเดี๋ยวเจอกับอูอูแล้วก็เซฟนะครับ3ทุ่มวันพฤหัสนี้เดี๋ยวมาฟินด้วยกันพร้อมไปกับสปอนเซอร์ของเราด้วยกับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทจ้ะ
0: EFM Fandom Live
1: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
2: DJ Soulsafe ครับ

feeling อบอุ่นนะฮะซิงเกิลจากน้องๆวง Bus Because of You ไอชายคุณฟังกับเพลงภาพเรานะฮะชั่วโมงนี้เอาใจ BS กันหน่อยนะฮะติดตามวง Bus ทั้งทีได้เห็นข่าวล่าสุดแม้ที่ได้เห็นเป็น collection set นะครับของทาง Kaniwa X Bus Buddy Box นะฮะน่ารักมากแล้วก็อยากให้ BS ทุกคนได้ลองเป็นเจ้าของดูนะฮะแล้วก็ collection เนี่ยเขามีให้เลือกสะสมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะเซตเดียวได้ทั้งความอร่อยของน้องเหมียวนะฮะแล้วก็มี Nistandy Acuric Kaniwa X Bus ด้วยให้ได้สะสมกันนะฮะซึ่งส่วนของ Nistandy Acuricคานิว่า X-Bus เนี่ยเขามีทั้งหมด12ลายเลยใน1เซตนะครับสุ่มรับ1ลายแล้วก็มาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นบัดดี้ของตัวเธอหรือตัวเรานะฮะรายละเอียดของคานิว่า X-Bus Buddy Box เนี่ยราคา159บาทต่อเซตนะครับภายในเซตเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยอาหารแมวคานิว่าฟิวชั่นขนาด500กรัมนะครับจำนวน1ถุงอาหารเปียกแมว70กรัมจำนวน1ซองนะครับขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์15กรัมจำนวน2ชิ้นแล้วก็มินิสแตนดี้อะคิวริกนะครับคานิว่า X-Bus 1ชิ้นต่อเซตนะครับเป็นการสุ่มเนาะจาก1ใน12ลายนะครับแล้วก็ไม่สามารถเลือกลายได้คือสุ่มมาเลยว่าใครจะมาเป็นบัดดี้เราหมายเหตุไว้นิดนึงว่าอาหารเม็ดอาหารเปียกแล้วก็ขนมแมวคานิว่าซอฟต์บาร์เนี่ยจะเป็นการคละสูตรนะฮะไม่สามารถเลือกสูตรได้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับตามเก็บให้ครบทั้ง12ลายเลยเพราะว่าน่ารักทุกลายเลยคุณผู้ฟังครับระยะเวลาการจัดจำหน่ายเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมปีนี้นะครับหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเนาะแล้วก็วางจำหน่ายเฉพาะช่องทางคานิว่าเพทฟู้ดแล้วก็ร้านเพทช็อปที่ร่วมรายการนะครับหรือว่าทางออนไลน์ Shopee แล้วก็ Lazada เขามีหมดเลยเดี๋ยวส่งท้ายชั่วโมงออนไลน์ไม่สิชั่วโมงวิทยุสิด้วยงานขึ้นใจนะฮะของวงเมอร์ X Blackheart นะครับส่วนหลังทุ่มครึ่งเดี๋ยวเราไปเจอออนไลน์เหมือนเดิมที่แอป A Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ So Safe ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM News
4: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
5: ร่วมข่าวเด่น
6: เป็นข่าวดัง
7: สารพันเรื่องราว
6: ใน
5: เคาะข่าวค่ำ
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำวันนี้เราเจอกันจันทร์ที่22กันยายน2569นะคะวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะเราก็มาเจอกันทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีในเครือวิทยุกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์ Facebook สถานีสนามเป้านะคะจบรายการแล้วสามารถไปฟังย้อนหลังกันได้ที่แพลตฟอร์มพอดคาสต์นิวส์เคาะข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะเอาวันนี้ประเด็นที่ต้องติดตามกันค่ะนายกถกทีมประเทศไทยที่ญี่ปุ่นก่อนจะเดินทางไปประชุม UNGA 81ที่สหรัฐแล้วก็ยังมีประเด็นร้อนดราม่าเวทีนางงามกัมพูชาวันนี้กระทรวงวัฒนธรรมถึงขั้นแถลงด่วนเลยนะคะเอาหลักฐานมาโชว์ให้เห็นเป็นภาพต้นฉบับชุดไทยแล้วก็จะส่งหนังสือไปประท้วงเวทีMiss Universe Cambodia 2026ด้วยขณะที่เรื่องของคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติอัยการสุดวันนี้เซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายเกี่ยวโยงกับแอร์มีนาด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามกันต่อค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลๆก็ไม่ต้อง

0: บางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
2: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
3: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
4: ้กลับมาติดตามข้อข่าวค่ำกันช่วงนี้นะคะไปดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะนายกมีภารกิจเดินทางต่างประเทศยาวเลยนะคะตั้งแต่วันที่20ถึง27กันยายนนี้เมื่อวานนี้ท่านไปที่ญี่ปุ่นแล้วก็วันนี้เรียกประชุมทีมประเทศไทยอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะก็เน้นเรื่องของยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่

รัพย์แห่งประเทศไทยเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวกงสุลใหญ่ณนครฟุกุโอกะกงสุลใหญ่ณนครโอซาก้านะคะมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ประสานการดำเนินงานของข้าราชการทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นด้วยจากนั้นนายกได้ให้นโยบายเน้นย้ำถึงกุญแจสำคัญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงในวันนี้ก็คือเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมซึ่งกันและกันก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานระหว่างกันญี่ปุ่นก็ถือเป็นมิตรประเทศที่มีความสัมพันธ์กับไทยมาอย่างยาวนานการลงทุนที่ญี่ปุ่นที่มีอยู่ในประเทศไทยยังมีความสำคัญนะคะไทยก็ยืนยันว่าพร้อมร่วมมือกับญี่ปุ่นในทุกด้านโดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์อันนี้เรื่องสำคัญมากเพราะว่าก่อนหน้านี้จะมีภาคธุรกิจที่เขาออกมาส่งสัญญาณว่าอยากจะให้มีการดูแลเรื่องของภาษีการแข่งขันที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนผ่านพลังงานรวมไปถึงเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ธุรกิจผิดกฎหมายทุกรูปแบบนะคะท่านนายกก็ยังได้รับทราบถึงปัญหาข้อห่วงใยก็คือการอยู่แบบโอเวอร์สเตย์ของคนไทยในญี่ปุ่นด้วยนะคะก็ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการญี่ปุ่นมอบให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับป้องกันปราบปรามไม่ให้อยู่เกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมกับทีมประเทศไทยแล้วนะคะช่วงบ่ายนายกออกเดินทางจากกรุงโตเกียวไปที่นครนิวยอร์กที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่วันนี้ช่วงนึงนายกก็เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยแล้วท่านก็พูดถึงประเด็นเรื่องของการปราบปรามสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดด้วยนะคะคือเวที UNGA เนี่ยแน่นอนว่าน่าจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปราบสแกมเมอร์เรื่องของยาเสพติดเพราะว่าเราเองเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิบัติตามข้อตกลงที่เคยลงนามเอาไว้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะท่านนายกก็ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้จริงจังกับการปราบปรามสแกมเมอร์3เดือนของรัฐบาลก่อนหน้านี้รวม7เดือนของรัฐบาลชุดนี้ก็มีการยึดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ไปมากกว่า 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลดำเนินการอย่างจริงจังทั้งการปราบปรามสแกมเมอร์การป้องกันธุรกรรมการเงินที่ผิดกฎหมายยืนยันว่าขณะนี้การทำธุรกรรมผิดปกติหรือกฎหมายนั้นเป็นสิ่งที่ยากมากจริงๆทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือในเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์เห็นได้จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือนานาชาติที่ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยให้อยู่ในระดับที่มีเสถียรภาพก็ถือว่าประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานในการจัดการกับเรื่องดังกล่าวส่วนเรื่องยาเสพติดรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะปราบปรามอย่างเต็มที่เหลืออย่างเดียวก็คือการเข้าไปปราบปรามโรงงานเท่านั้นตอนนี้นายกบอกว่าก็ได้คุยกับทางประเทศเพื่อนบ้านฝั่งตะวันตกของเราอย่างชัดเจนว่าคงจะปล่อยให้เป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วก็ย้ำว่าพูดได้เลยว่ารัฐบาลนี้ไม่มีใครหากินกับเรื่องพวกนี้เด็ดขาดไม่มีคณะรัฐมนตรีคนไหนที่ไปมีความสัมพันธ์กับธุรกิจสีเทาธุรกิจเถื่อนจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่เราจะประนีประนอมกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายนะคะก็เน้นย้ำในเรื่องนี้ก่อนที่จะไปร่วมประชุมในเวทีโลกก็ต้องจับตาท่าทีแล้วก็ประเด็นสำคัญสำคัญเหล่านี้กันต่อไปด้วยกลับมาที่ดราม่าร้อนแรงที่อุ้ยพูดกันทั้งโซเชียลเลยนะคนไทยนี่เรียกว่าเดือดดาลมากเลยเวที Miss Universe Cambodia 2026เขามีการเสนอภาพเกี่ยวกับชุดไทยอ่ะคือมันเป็นชุดของประเทศไทยค่ะเราก็พูดได้ชัดเจนเลยนะตั้งแต่พิธีกรขึ้นเวทีชายหญิงใส่ชุดไทยห่มสบายแล้วก็ภาพโลโก้ของ MU กัมพูชาก็จะเป็นรูปเหมือนกับว่าคล้ายๆกับผู้หญิงห่มสบายใช่ไหมคะแล้วมีชดาด้วยนะแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็เอาภาพที่เป็นภาพถ่ายฟิล์มกระจกเก่าของเราที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำของโลกจากยูเนสโกไปแล้วนะคะก็เอาไปโชว์บนเวทีค่ะแล้วก็คือเคลมว่าเป็นของตัวเองนะโอ้คนไทยนี่ทนไม่ได้นะเดือดดาลกันมากเลยถึงขั้นที่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณซาบิดาไทยเศษนะคะต้องเรียกสื่อไปแถลงข่าวด่วนถึงท่าทีที่เกิดขึ้นเลยค่ะการแถลงข่าวในวันนี้นอกจากท่านรัฐมนตรีซาบิดาก็มีคุณประสบเรียงเงิน

0: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมมีคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมมีผู้บริหารของกรมศิลปากรผู้บริหารกรมส่งเสริมวัฒนธรรมมาร่วมแถลงข่าวด้วยที่หอประชุมสำนักหอจดหมายเหตุกรมศิลปากรรัฐมนตรีซาบิดาบอกว่ากรณีที่มีรายงานบนเวทีมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชานะคะเขาเอาชุดไทยของเราไปเผยแพร่บนเวทีอานั้นแล้วก็มีการใช้ภาพที่เป็นแหล่งที่มาของไทยทางกระทรวงวัฒนธรรมเห็นว่าการกระทำดังกล่าวของกัมพูชาไม่อาจจะมองได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการแต่กลับเป็นการชี้ให้เห็นว่าผู้จัดทำ VTR มีเจตนากล่าวอ้างแบบเหมารวมแล้วก็โน้มน้าวให้สาธารณชนเชื่อว่าเป็นการแต่งกายของราชสำนักกัมพูชาซึ่งเรื่องนี้กระทรวงวัฒนธรรมที่กำกับดูแลกรมศิลปากรและสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติขอเรียกร้องให้เวทีประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชายุติการกระทำและการเผยแพร่ข้อมูลอันบิดเบือนขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการอ้างแหล่งข้อมูลแหล่งที่มาของภาพถ่ายด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏมันชัดเจนอยู่แล้วค่ะว่าเป็นภาพของสตรีชาวกำแพงเพชรซึ่งถ่ายไว้ตั้งแต่ปี2449ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นะคะแล้วก็มีการบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยองค์การยูเนสโกปีคศ2017หรือว่าพศ2560เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็อธิบายถึงภาพเอาภาพต้นฉบับมาให้ดูด้วยนะคือภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกที่เก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะจะมีตราของกรมศิลปากรคือเป็นลายน้ำที่อยู่บนภาพด้วยแต่ว่าทางเวทีกองประกวดมีการเอาไปครอปตัดนะคะเอาส่วนที่เป็นลายน้ำออกไปแล้วก็ไม่มีการอ้างแหล่งที่มาเลยดังนั้นกรณีที่เกิดขึ้นทางกระทรวงวัฒนธรรมกรมศิลปากรซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลจะทำหนังสือประท้วงก่อนเป็นไปตามขั้นตอนประท้วงไปที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สของกัมพูชาถ้าประท้วงไปแล้วยังไม่ยุติการดำเนินการทางกระทรวงวัฒนธรรมก็จะยกระดับดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะจะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยเนี่ยไปดำเนินการตามกฎหมายเลยเพราะว่าที่ผ่านมาทางกระทรวงวัฒนธรรมเองได้เผยแพร่องค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศมีการจัดการแสดงชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศนะคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็ที่ญี่ปุ่นเองแล้วก็โอ้ได้รับการตอบรับดีมากนะคะแล้วก็ทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าเดี๋ยวจะใช้ทุกเวทีสื่อสารเรื่องชุดไทยเนี่ยแหละไม่ได้นิ่งนอนใจถ้ามีการละเมิดเราก็จะไม่ปล่อยผ่านแล้วก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดด้วยก็ฝากขอบคุณคนไทยทุกคนที่หวงแหนชุดไทยที่เป็นมรดกของชาติเรารัฐมนตรีซาบิดาบอกว่าคือเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะเราต้องใช้ความอดทนอดกลั้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะมีการขึ้นมรดกชุดไทยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ในช่วงสิ้นปีนี้อยู่แล้วแล้วก็มีข้อเสนอจากเพจอาเซียนมองไทยด้วยนะที่เขาก็ติดตามประเด็นนี้นะคะเขาบอกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะนอกจากเอาชุดไทยพระราชนิยมไปจัดแสดงที่ต่างประเทศนะเอาชุดไทยดั้งเดิมเนี่ยไปแสดงให้โลกรู้เลยโลกเนี่ยจะได้รู้กัมพูชาเนี่ยจะได้รู้ว่าชุดไทยเนี่ยมันคือของประเทศไทยนะไม่ใช่ใครๆก็จะมาเคลมได้นะคะเราพักกันก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เบลซิดฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ังจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ติดตามความคืบหน้าเหตุไฟไหม้ที่รางรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเมื่อวานนี้นะคะก็คือสุดท้ายก็มีการแก้ไขแล้วก็เปิดบริการได้ตามปกติแล้วแต่หลายคนก็บอกว่าตรวจสอบดีแล้วใช่ไหมเพราะว่ากังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะวันนี้ก็มีการชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือบริษัททางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM ค่ะก็ขออภัยผู้โดยสารทุกคนเลยในความสะดวกที่ไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณรางรถไฟฟ้ามหานครนะคะสายสีน้ำเงินช่วงสถานีเตาปูนบางโพทางบริษัทได้มีการระงับเหตุตามมาตรฐานในทันทีแล้วก็มีการตรวจสอบความเสียหายร่วมกับทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยก็คือรฟม.นะคะก็อธิบายถึงสาเหตุบอกว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดประกายไฟบนรางเกิดจากชุดสายไฟขนาด750โวลต์เป็นกระแสไฟแบบตรงนะคะทำให้ระบบจ่ายไฟและระบบอนาสัญญาณได้รับความเสียหายพอเกิดเหตุการณ์ก็แก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้วต่อมามีการไปตรวจสอบพบว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงค่ะไม่ได้รับผลกระทบก็เลยกลับมาเปิดดำเนินการตามปกติตั้งแต่เมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ทาง BEM บอกว่ามีการระดมทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากทุกฝ่ายเข้าไปตรวจสอบร่วมกันไปแก้ไขแล้วก็ซ่อมแซมใช้เวลาโอ้โหยาวนานเลย12ชั่วโมงทดสอบระบบอย่างละเอียดแล้วเพื่อยืนยันความพร้อมก่อนจะเปิดให้บริการกับประชาชนนะคะตอนนี้ระบบที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ไม่มีความเสียหายเพิ่มเติมที่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินรถ BEM ยืนยันในความพร้อมที่จะเปิดให้บริการรถไฟสายสีน้ำเงินตามปกติในช่วงเช้าวันนี้ครบทุกสถานีค่ะก็ยืนยันว่าสามารถใช้งานได้ปกติแล้วนะคะไม่ได้มีผลในเรื่องของความปลอดภัยซึ่งก็จะมีการไปตรวจสอบเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ใช้บริการด้วยเราสลับมาเรื่องของการเมืองบ้างการเมืองช่วงนี้ก็ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องของหัวสวนะเหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบนะคะแม้ว่ากกต.จะมีมติสั่งฟ้องกลุ่มของสวชุดปัจจุบันเนี่ยมี26คนใช่ไหมคะแล้วก็บางส่วนเนี่ยถูกส่งไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มีท่าทีจากหัวหน้าพรรคประชาชนคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิและผู้นำฝ่ายค้านด้วยก็พูดถึงไทม์ไลน์ของคดีหัวสวโดยพรรคประชาชนค่ะจะเดินหน้าตามกฎหมายก็คือจะเอาผิดกกต.เนื่องจากว่าทางพรรคประชาชนเชื่อว่ามีเหตุเบื้องหลังที่กกต.ไม่ได้ดำเนินการทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมาก็คือการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตอนนี้พรรคประชาชนนะคะทีมกฎหมายกำลังเตรียมคำร้องจะยื่นต่อปปช.ซึ่งมีการเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วคือร่างกันเสร็จแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่อาจจะมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นช่วงระหว่างกลางสัปดาห์หรือว่ามีข้อมูลหลักฐานใหม่เกิดขึ้นก็ต้องมีการไปปรับปรุงคำร้องให้รอบคอบมากขึ้นก็คิดว่าน่าจะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ไม่น่าจะเกินวันศุกร์นี้นะคะคุณเท้งบอกว่าเดี๋ยวผมจะโดนไปยื่นคำร้องเองที่ปปช.โดยตรงเลยส่วนความคืบหน้าเรื่องการซักฟอกรัฐบาลนะคะไปถึงไหนแล้ววันนี้นักข่าวก็ถามนะจะมีประเด็นอะไรบ้างสว.เนี่ยมีแน่นอนคุณเท้งบอกว่าคุยกับพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าอยู่ในกรอบสมัยการประชุมนี้แน่นอนค่ะก็น่าจะช่วงเดือนตุลาคมถ้าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจกันจริงๆอย่างช้าไม่เกินต้นเดือนพฤศจิกายนแน่นอนค่ะที่ยัตติจะเข้าสู่สภาแต่ว่าก็ยังให้รายละเอียดอะไรไม่ได้มากนักนะคะส่วนเรื่องของการหัวสวจะเป็นประเด็นหลักเป็นธีมหลักเลยไหมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่าจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งหรือจะมีประเด็นอื่นร่วมด้วยนะคะคุณเทงก็บอกว่าตอนนี้เห็นว่าคุณโสพลท่านประธานสภาท่านก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะว่าไม่มีนะกระแสข่าวที่บอกว่าประธานจะไปเตะสกัดหรือพยายามบล็อกไม่ให้เอาเรื่องโกงสว.มาอภิปรายเพราะว่ากกต.ก็มีมติสั่งฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ากลุ่มของกรรมการบริหารพรรคฝั่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีใครโดนเลยคะมันก็เลยมีข่าวมาว่าเอ๊ะท่านประธานจะให้อภิปรายหรือเปล่าเพราะว่าก็ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ไปแล้วนะ คุณเทงก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้ประธานสภายืนยันในหลักการเช่นนี้ต่อไปเพราะว่าการอภิปรายในตัวคุณสมบัติพฤติกรรมที่มาจากผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของรัฐบาลโดยตรงแม้จะอยู่หรือว่าอยู่นอกรัฐบาลชุดนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายค้านเขามองว่าจะเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจได้ก็เป็นสิทธิ์ในการตรวจสอบของฝ่ายค้านนะคะอีกเรื่องนึงที่เห็นฝ่ายค้านเขาขยับตรวจสอบต่อเนื่องเหมือนกันก็คือโครงการ THAI Passport แต่ว่าวันนี้เป็นฝั่งของคุณการดีนะคะเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และสบัญชีรายชื่อดร.การดีไปยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินค่ะขอให้ใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงและความโปร่งใสในโครงการ THAI Passport ของคณะกรรมการดิจิตอลนะคะดร.การดีบอกว่าทางพรรคประชาธิปัตย์มีจุดยืนสนับสนุนการยกระดับทักษะ AI ให้กับคนไทยแต่ว่างบประมาณแผ่นดินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและมีความโปร่งใสด้วยสร้างอนาคตให้กับประเทศได้อย่างแท้จริงจากการติดตามตรวจสอบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญก็พบความเสี่ยงสำคัญที่ต้องให้องค์กรอิสระอย่างสตง.เข้ามาช่วยตรวจสอบมาดูการตรวจรับการเบิกจ่ายงบประมาณหัวใจสำคัญก็คือการไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงคุณธรรมใน TOR ที่กำหนดเอาไว้ดร.การดีบอกว่าข้อตกลงคุณธรรมคือกลไกสากลที่เปิดให้มีตัวแทนภาคประชาชนหรือว่าบุคคลภายนอกเข้ามาสังเกตการตั้งแต่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างไปจนถึงการตรวจรับงานได้แต่โครงการ THAI Passport กลับไม่มีกระบวนการดังกล่าวเลยพรรคประชาธิปัตย์จึงได้ขอให้สตง.เข้ามาใช้อำนาจตามมาตรา45นะคะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมีหนังสือแจ้งเตือนภัยไปยังกระทรวงดีอีให้ชะลอการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายงบประมาณในงวดถัดไปเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อเงินแผ่นดินที่ไม่สามารถจะเรียกคืนมาได้แล้วนะคะแล้วก็ย้ำว่าที่มายื่นหนังสือกับสตง.ไม่ได้มีเจตนาจะขัดขวางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศเลยแต่ว่าเป็นการทำหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อปกป้องภาษีของประชาชนให้คนไทยได้รับประโยชน์จากAI อย่างโปร่งใสคุ้มค่าและยั่งยืนด้วยนะคะตอนนี้เป็นยังไงใช้กันไปถึงไหนแล้ว THAI Passport ก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าสตง.จะว่ายังไงในเรื่องนี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคดีแอร์มีนาที่เอาเฮโรอีนเนี่ยซุกในถุงผ้าใช่ไหมแล้วก็ลักลอบเข้าไปที่ออสเตรเลียนะคะคือส่วนของน้องแอร์เนี่ยตอนนี้มีการขึ้นศาลไปแล้วครั้งนึงแต่ว่ายังไม่มีการไต่สวนนะคะก็เดี๋ยวต้องรอก่อนแล้วเดี๋ยวมาขึ้นศาลใหม่อีกรอบนึงแต่ว่ามีความเคลื่อนไหวในคดีส่วนของฝั่งไทยก็คือคนที่อยู่เบื้องหลังการขนส่งยาเสพติดนี่แหละวันนี้ทางฝั่งของอัยการสูงสุดมีคำสั่งให้ฟ้อง4ผู้ต้องหาที่อยู่ในเครือข่ายนี้แล้วนะคะก็เป็นผลมาจากการจับกุมนางสาวมีนาหรือว่าแอร์มีนาลูกเรือชาวไทยที่ไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการขยายผลจนจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติมได้3รายมีอีก1รายที่ยังหลบหนีอยู่ล่าสุดคุณวัชรินทร์พานุรัตน์อธิบดีอัยการสำนักงานการสอบสวนนะคะบอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนอัยการสูงสุดได้ลงนามในคำสั่งฟ้องผู้ต้องหา4รายก็คือนายอุทัยนายนันทวัฒน์นายเอกวิทย์นางสาวจันทราหลายข้อหามีส่วนร่วมกันในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติสมคบกันเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกันจำหน่ายมีไว้เพื่อจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1หรือเฮโรอีนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีข้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยอัยการขอให้ศาลสั่งริบเศษกระเป๋าผ้าลายช้าง7ใบแล้วก็โทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะคะเป็นหลักฐานสำคัญด้านอธิบดีอัยการสำนักงานสอบสวนคุณวัชรินทร์บอกว่าก่อนหน้านี้ก็มีการตั้งคณะทำงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรแล้วและมีการประชุมร่วมกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่9กันยายนจากการตรวจสอบพบว่ายังมีอีก1กรรมที่ยังไม่ได้ถูกดำเนินคดีได้ให้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดและอัยการเข้าไปแจ้งข้อหาเพิ่มเติมในเรือนจำกรณีที่พยายามส่งยาเสพติดออกไปนอกประเทศก่อนจะสรุปสำนวนแล้วส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาต่อไปสำนักงานคดียาเสพติดจะเป็นผู้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาต่อศาลอาญานะคะขณะนี้ยืนยันมีผู้ต้องหาที่ถูกฟ้องทั้งหมด3รายส่วนนางสาวจันทราเป็นผู้ต้องหาอีก1รายที่ยังคงหลบหนีอยู่ ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมขยายผลไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการกับขบวนค้ายาเสพติดข้ามชาติต่อไปค่ะนอกจากเรื่องของยาเสพติดพูดถึงสิ่งผิดกฎหมายนะโอ้ยอันนี้เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันหนักเลยผอ.โรงพยาบาลสต.จังหวัดปทุมธานีไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่กันแล้วลูกน้องหลายคนบอกว่าไม่อยากเล่นเลยนะเพราะเล่นทีไรเนี่ยเสียทุกทีนะคะล่าสุดวันนี้บิ๊กแจ๊สนายกอบจ.สั่งเด้งเรียบร้อยแล้วนะคะพลตำรวจโทคำลนวิทย์ทูปกระจ่างนายกอบจ.จังหวัดปทุมธานีค่ะก็ชี้แจงถึงความคืบหน้าเหตุการณ์นี้นะคะหลังจากได้รับทราบเรื่องสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันทีจากการตรวจสอบเบื้องต้นและคำให้การของผู้ใต้บังคับบัญชายืนยันว่าผอ.คนนี้มีพฤติกรรมไปชวนลูกน้องมาตั้งวงเล่นไพ่จริงแล้วก็ขอยอมรับในฐานะที่เคยรับราชการมาก่อนว่าพฤติการลักษณะนี้เป็นเรื่องที่ไม่สมควรอย่างยิ่งนะคะพอมีการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่องค์กรวันนี้เลยออกคำสั่งให้ผอ.คนนี้ย้ายมาช่วยราชการก็คือถูกสั่งเด้งนี่แหละค่ะมาอยู่ที่อบจ.ปทุมธานีให้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เดิมมีผลทันทีและตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เสร็จภายใน7วันส่วนเรื่องของบทลงโทษก็จะเป็นไปตามมติของครม.ที่ระบุเอาไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการเล่นพนันในสถานที่ราชการต้องรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการก่อนเพื่อพิจารณาลงโทษว่าจะเป็นการปลดออกหรือว่าไล่ออกยืนยันว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของทางราชการอย่างถูกต้องนะคะนี่มีที่ไหนไปชวนลูกน้องมาเล่นไพ่นะแล้วเป็นถึงผอ.โรงพยาบาลด้วยนะคะเดี๋ยวคงจะต้องมีการตรวจสอบกันต่อไปว่ามีใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้างเราทิ้งท้ายกันเรื่องของการรณรงค์ให้ทุกคนเดินทางด้วยรถสาธารณะกันนะคะวันพรุ่งนี้22กันยายนนะคาฟรีเดย์ภาคส่วนต่างๆนะคะเขาก็จะรณรงค์ชวนคนไทยให้ใช้รถสาธารณะเดินทางเพื่อลดภาวะโลกร้อนอย่างคนกรุงเทพนี่เราก็ปรับตัวง่ายๆนะคะรฟม.ร่วมกับผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร4สายค่ะรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนในกิจกรรม World Car Free Day 2026เพื่อลดปัญหาการจราจรช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งมวลชนกันมากขึ้นนะคะยกเว้นค่าโดยสารสำหรับคนที่นำรถจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าชนิดพับได้มาใช้บริการในระบบรถไฟฟ้ามหานครในวันพรุ่งนี้ตลอดระยะเวลาการให้บริการเลยสามารถติดต่อขอรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีที่ห้องออกบัตรทุกสถานีเพื่อความปลอดภัยขณะที่อยู่ในระบบรถไฟฟ้าก็ขอความร่วมมือห้ามปั่นจักรยานหรือว่าสกูตเตอร์ด้วยนะก็ระวังการเฉี่ยวชนกระแทกผู้อื่นนะคะส่วนเอเชียนเกม2026ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะเมื่อกี้นี้ตอนช่วงค่ำๆนี่ใครดูวอลเลย์บอลกันบ้างช่วง 18:00 น.เราอัปเดตเหรียญหน่อยนะอันดับ1นะคะยังเป็นจีน29เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงญี่ปุ่นตามมาติดๆ8เหรียญทอง12เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงรวม32เหรียญส่วนไทยเรานะคะอยู่อันดับ53อันดับ5ขออภัย3เหรียญทอง1เหรียญเงินค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาคือดูเดือดมากวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราก็สู้กับจีนแบบสุดพลังมากๆนะคะแม้ว่าสุดท้ายเราจะแพ้จีน2ต่อ3เซตนะในศึกเอเชียนเกมส์2026รอบ4ทีมสุดท้ายเดี๋ยวก็ไปรอชิงเหรียญทองแดงแต่ว่าบอกเลยว่าจีนก็เหนื่อยนะรอบนี้นะก็เดี๋ยวติดตามเป็นกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะคะหมดเวลาแล้วกับข้อข่าวค่ำวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งวันนี้เวลา 17:10 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอมรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางกรุงบาดียอฟซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกินีประจำประเทศไทยนางกุงบาดียอฟได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกินีประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:14 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายปุณีตอัครวานซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยนายปุณีตอัครวานเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีอาวุโสกรมภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดียมาก่อนเวลา 17:18 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายรองรีเอิมบุมบาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจำประเทศไทยนายรองรีเอิมบุมบาได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐกาบองประจำสาธารณรัฐเกาหลีด้วยเวลา 17:24 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายีอาฟูอานมาบรูกอัลเกดรอซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยในการมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทยนายีอาดฟูอานมาบรูกอัลเกดรอได้ดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตรัฐปาเลสไตน์ประจำมาเลเซียด้วยเวลา 17:28 พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนางเรลีนซีอาลีทากาลอลูฟาลานีเคยดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศนิวซีแลนด์มาก่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียซึ่งตรงกับวันที่21 กันยายน 2569ความว่าพระท่านนายวาฮานคาชาทุเรียนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาร์เมเนียกรุงเยรวาณในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอาร์เมเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติภาพความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอาร์เมเนียเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาประเทศของเราทั้งสองมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกัน
ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับสาธารณรัฐอาร์เมเนียอย่างใกล้ชิดเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ๆในการขยายความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันไม่เพียงแต่ในสาขาความร่วมมือที่มีอยู่เดิมในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวเท่านั้นหากยังรวมถึงในสาขาอื่นๆที่มีศักยภาพเช่นการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมอันจะนำมาซึ่งผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาซึ่งตรงกับวันที่21กันยายน2569ความว่าพนักท่านดร.มิเรียมสปิเตรีเดโบโนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตากรุงวาเลตตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตาข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมอลตาความสัมพันธ์ชันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐมอลตาได้พัฒนาก้าวหน้าและเจริญเติบโตมาเป็นลำดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความปรารถนาดีและความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมืออันยังประโยชน์ร่วมกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:58 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสถาปนากรมประมงประจำปี2569ณกรมประมงเกษตรกลางเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี100ปีกรมประมงในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานและทอดพระเนตรการแสดงนาฏศิลป์ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาและการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ชุดมัจฉาวารีวิถีพอเพียงจากนักเรียนโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญซึ่งอยู่ภายในโครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจากนั้นมีพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีกรมประมงทรงตัดแถบแพรเปิดงานและทรงปล่อยพันสัตว์น้ำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เนื่องในวันประมงแห่งชาติจำนวน 2,300,000 ตัวประกอบด้วยปลากาดำปลาโพงปลากระแหปลาสร้อยขาวปลาตะโกปลาแก้มช้ำปลาตะเพียนทองปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนปากหนวดปลายี่สกไทยและกุ้งกล้ามกรามลงสู่เขื่อนพระนาม7แห่งได้แก่เขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากเขื่อนสิริกิติ์จังหวัดอุตรดิตถ์เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิและเขื่อนอุบลราชจังหวัดขอนแก่นเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการภายในงานซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์แห่งราชจักรีวงศ์รวมทั้งนำเสนอผลงานความก้าวหน้าครั้งสำคัญของกรมประมงผ่าน6โซนจัดแสดงประกอบด้วยนิทรรศการร้อยเรื่องราว100ปีกรมประมงบอกเล่าประวัติการก่อตั้งและเรื่องราวที่สำคัญของกรมประมงตลอด100ปีนิทรรศการ1ศตวรรษแห่ง
งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนถ่ายทอดพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจด้านการประมงของพระบรมวงศานุวงศ์รวมถึงพัฒนาการของงานประมงไทยจากอดีตสู่ปัจจุบันนิทรรศการสืบสานพระราชดำริสร้างอาชีพสู่การพัฒนาประมงอย่างยั่งยืนนำเสนอฟาร์มทะเลตัวอย่างและการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงพร้อมผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเลนิทรรศการร้อยปีร้อยปลาไทยจากสายน้ำสู่ความมั่นคงทางอาหารจะแสดงพันธุ์ปลาน้ำจืดไทยกว่า100ชนิดทั้งปลาพื้นถิ่นสัตว์น้ำเพาะพันธุ์ได้สัตว์เศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงามนิทรรศการสายน้ำแห่งชีวิตเสริมพลังชุมชนประมงท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนจะแสดงโมเดลการทำประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแหล่งอาหารธรรมชาติรวมถึงโรงเรือนแปรรูปและตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และนิทรรศการ DOF Tech 100 Years 9ที่100สู่ประมงดิจิตอลเรียนรู้ภาคการประมงไทยผ่านเทคโนโลยี360องศาอาทิฝูงวานบรูด้าขนาดใหญ่การผ่าตัดและการวิภาคปลาเสมือนจริงและพิพิธภัณฑ์ประมงเสมือนจริงนอกจากนี้ภายในงานยังมีพื้นที่การเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆของกรมประมงอาทิกล้องตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงเรียนรู้กระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าประมงเพื่อการส่งออกพร้อมทดลองตรวจสารตกค้างสิ่งแปลกปลอมด้วยเครื่องมืออย่างง่ายกองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ำเปิดมุมมองนวัตกรรมอาหารสัตว์น้ำแก่ผู้ที่สนใจตั้งแต่การเปลี่ยนเศษเหลือทิ้งเป็นอาหารสัตว์น้ำแบบ Zero Waste Feed ไปจนถึงการผลิตอาหารสัตว์น้ำมีชีวิตพร้อมเรียนรู้การทำงานในห้องปฏิบัติการมาตรฐานและตลาดประมงที่จำหน่ายสินค้าประมงคุณภาพจากร้านค้าพี่น้องเกษตรกรชาวประมงและผู้ประกอบการทั่วประเทศผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:30 นกรมประมงภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเวลา 17:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์พิเศษอรรถนิติดิษฐาอำนาจประธานกรรมการแผนกธรรมศาสตร์มูลนิธิอนันทมหิดลและศาสตราจารย์พิเศษจิรนิษฐ์ หวานนท์กรรมการและเลขานุการแผนกธรรมศาสตร์นำนายปานัททวีศรีผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกธรรมศาสตร์ประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์ด้านการเมืองระหว่างประเทศณมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ระหว่างวันที่21ถึง22กันยายน2569วันนี้เวลา 13:04 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกโอกาสนี้พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และสังคมรวม5คนจากนั้นพระราชทานโล่เกียรติยศอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นประจำปี2569แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย7คนและในวันนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจาก14คณะ1วิทยาลัยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,612 คน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เดินหน้าพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อมุ่งสู่การเป็นที่พึ่งของสังคมและระดับสากลสร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการค้นพบสารชีวโมเลกุล HELP จากเซรั่มน้ำยางพาราที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งเป็นครั้งแรกของโลกจากผลงานของนักวิจัยศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพจากน้ำยางพาราสู่เชิงพาณิชย์ได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม World Top 2% Scientist ของโลกขณะที่ด้านการแพทย์โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ประสบความสำเร็จในการปลูกถ่ายหัวใจเป็นรายแรกของภูมิภาคพร้อมกับเคลื่อนโครงการศูนย์สุขภาพอันดามันเพื่อยกระดับภาคใต้สู่ศูนย์กลางเมืองสุขภาพโลกนอกจากนี้ปี2568ได้ทำหน้าที่เป็นที่พึ่งพาในวิกฤตอุทกภัยผ่านการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือศูนย์พักพิงและโรงพยาบาลภาคสนามจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนมากกว่า 14,000 คนปัจจุบันมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มุ่งยกระดับการศึกษาสู่การสร้างพลเมืองโลกใน305หลักสูตรผ่านระบบคลังหน่วยกิจระบบ PSU MOOC ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิดจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจนได้รับรางวัลระดับชาติ8รางวัลขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์บริหารจัดการตามเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนจนได้รับรางวัล Climate Action Leader อันดับที่2ของประเทศไทยและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมวิถีสุวรรณภูมิบนฐานสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเศรษฐกิจแก่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนในการนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญว่ามหาวิทยาลัยนั้นเป็นสถาบันการศึกษาที่หล่อหลอมบัณฑิตให้มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆและมีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีวิตได้โดยเหตุนี้บัณฑิตจึงสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองได้แม้จะในสาขาวิชาที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงเพราะมีพื้นฐานความรู้ที่ดีและได้ฝึกฝนการนำความรู้ไปปรับใช้ให้สำเร็จผลแต่ด้วยเหตุที่สังคมทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็วตลอดเวลาบัณฑิตจึงจำเป็นต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยให้เป็นผู้มีความรู้ความคิดและทักษะความเชี่ยวชาญที่ทันการทันยุคสมัยจะได้สามารถปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆและประกอบกิจการงานสร้างสรรค์ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงในการนี้พึงระลึกไว้เสมอว่าประโยชน์นั้นมี2ประการควบคู่กันอยู่คือประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมหากแต่ละคนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นอันดับแรกทุกคนในสังคมจะได้รับประโยชน์ร่วมกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาวก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติสอดคล้องตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพ่อบรมราชชนกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันที่3เพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20อาจีบนาโกย่า2026

0: 7:29 วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2 ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายฮายาชิวัทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเพื่อทรงเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยเป็นม้าส่วนพระองค์ชื่อบูรวาทซึ่งจะทรงลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าในนามทีมชาติไทยประเภทศิลปะบังคับม้าหรือ Dressage ร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าอีก3คนประกอบด้วยนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคาร่าริแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โดยวันนี้นายมาทริสอเล็กซานเดอร์ราสได้ถวายการฝึกสอนเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของม้าเพื่อให้ม้าคลายกล้ามเนื้อซึ่งการเดินหรือวอล์กเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นการเดินจะมีการเคลื่อนที่ด้วยการ4 จังหวะถ้าฝึกให้ม้าก้าวสั้นลงหรือเดินเหยียดก้าวยาวขึ้นได้ตามคำสั่งของผู้จะทำให้ม้าสามารถทำท่าต่างๆได้สวยงามมากขึ้นส่วนการวิ่งเรียบหรือทรอสเป็นการเคลื่อนไหวแบบวิ่งยืดเหยียดก้าวเร็วขึ้นลักษณะก้าวขา2 จังหวะการเคลื่อนไหวจะขึ้นอยู่กับจังหวะท่าทางของม้าแต่ละตัวแตกต่างกันไปแต่สิ่งสำคัญคือจะต้องรู้การวางตำแหน่งส่วนต่างๆของร่างกายและจังหวะการยกก้นให้สัมพันธ์กันนอกจากนี้ทรงฝึกทำเทสหรือแบบทดสอบในระดับ Present Jaws ของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ที่ใช้ในการแข่งขันโดยมีท่าบังคับต่างๆซึ่งการขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการขี่ตามท่าทางที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดกว้าง20 เมตรยาว60 เมตรมีท่าพื้นฐานคือการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยโยกหรือ Canterในระดับที่แตกต่างกันไปตั้งแต่ Collected, Working, Medium และ Extended รวมทั้งมีท่าทางต่างๆโดยผู้ฝึกสอนได้เน้นในท่วงท่าที่ละเอียดมากขึ้นเช่น Half Pass คือการวิ่งก้าวไปทางด้านข้างซึ่งจะมีลักษณะม้าวิ่งไขว้ขาออกไปทางข้างรวมถึงการทำท่า flying chase คือการบังคับม้าให้เปลี่ยนขากลางอากาศในจังหวะวิ่งขยโยกทุกๆ3 และ 4 ก้าวตามแบบทดสอบโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรสัญญาบัตรพาดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองและได้รับการแต่งตั้งเป็นพระราชาคณะวันนี้เวลา9:30 น.ณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญาบัตรพัดยศพาดไรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิรมุนีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญาบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่16 สิงหาคม 2569มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้8 รูปและเชิญสัญญาบัตรพัดยศและพาดไรไปถวายแด่พระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การศาสนาสมควรได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้นโดยทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาตั้งพระราชาคณะชั้นเทพพระราชาคณะชั้นราช และพระราชาคณะชั้นสามัญประกาศณวันที่31สิงหาคม2569จำนวน24รูปวันที่2กันยายน2569จำนวน37รูปและวันที่11กันยายน2569จำนวน2รูปรวมจำนวนทั้งหมด63รูปองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568วันนี้เวลา 13:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโสประจำปี2568ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาซึ่งมูลนิธิช่วยครูอาวุโสในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นปีนี้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบของมูลนิธิให้สมควรได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมจำนวน 2,491 คนแบ่งเป็นครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือจำนวน30คนและครูอาวุโสที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตรจำนวน 2,461 คนโดยวันนี้มีผู้มาเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือรวมทั้งสิ้น492คนทั้งนี้มูลนิธิช่วยครูอาวุโสได้ทำการพิจารณาคัดเลือกครูอาวุโสให้ได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรตินับตั้งแต่ปี2510จนถึงปี2567จำนวน 182,360 คนในจำนวนนี้มีครูอาวุโสที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน 2,282 คนเป็นเงิน 28,520,000 บาทราชสกุลคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลจักรพันธ์และราชสกุลเทวกุลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดนิมานรดีวัดชนะสงครามวัดเทพธิดารามวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดตะโกวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดห้วยน้ำซับจังหวัดฉะเชิงเทราและวัดทุ่งเศรษฐีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแล้วถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีกระทรวงกลาโหมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางนองวัดปฐุมวนารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไผ่เงินโชตนารามวัดแสนเกษมวัดมหันตภารามและวัดโสมนัสวิหารสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกระทรวงยุติธรรมและกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่ วัดดาวดึงสารามวัดทองธรรมชาติวัดดวงแขวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดรวกบางบำรุวัดบางบำรุวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรวัดกุณฑีรุทธารามรวมถึงวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.คณะรัฐมนตรีและคู่สมรสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีในงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระราชวัชรกิจโกศลเจ้าอาวาสวัดเทพหิรัญจังหวัดชัยนาทได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์จากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครและวัดจากจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดสาลีวัดสองพี่น้องวัดเถนพลายวัดศพเพลิงวัดอู่ทองวัดโพคารามวัดหนองตาสามวัดเสาธงทองและวัดเลิกบุญมีเวลา 14:30 น.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนโรงเรียนจอมทองคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัท KFU จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดปัจฉิมทัตวัดเทพสิริน้องกุงวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดนนรังวัดหนองหล่มและวัดเหล่าจันทร์รวมถึงวัดนนจันทร์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาสิบเจ็ดนาฬิกาบริษัท AK Connection จำกัดนายสิริบูลทองบางก่อนและคณะบริษัทสยามดินเบาจำกัดสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสตรีมหาพฤทธารามได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์สิบรูปส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาซึ่งมาจากวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่วัดบรมวงศ์อิสระวรารามวัดสแกวัดตโนดวัดจันทร์วัดรางจระเข้วัดวังวัดธรรมจริยาวัดปรีดารามวัดโคกช้างรวมไปถึงวัดคลองสองจังหวัดปทุมธานีเวลา 19:00 น.ครอบครัวคีรีคณะศิษย์เก่านักเรียนโรงเรียนจิรดารุ่นที่30นายคุณดอนงามธุราและคณะบริษัทศรีนานาพรมาร์เก็ตติ้งจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะบุคคลประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา ันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลหนองไม้แดงจังหวัดชลบุรีขายดีการเกษตรขายดีพันปาล์มจังหวัดสุราษฎร์ธานีและกองพันทหารช่างที่112กรมทหารช่างที่1จังหวัดราชบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความยั่งยืนให้แก่ราษฎรทั่วประเทศส่วนที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จ

0: สตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้านุ่งงดสวมเสื้อยืดและรองเท้าแตะส่วนนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบของสถาบันกลุ่มชาวเขาหรือกลุ่มชาติพันธุ์สวมชุดประจำชนเผ่าจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: ไม่ใช่ไมค์ครับผมเองเคลองพูดฮะ
3: พูดฮะ
2: โอ้ย
3: เฮ้ยดูเกณฑ์
2: ผมว่าผิดไมค์แล้วอันนี้ไมค์หนึ่งไมค์หนึ่งของผมเป็นไงกำลังดีเลย
3: โอ
2: ้ยยังดีอยู่เลย
3: อ่ะครับ
2: พอครับโอ้ยแดงเต็มหลอดเลยนี่จะปิดอยู่แล้วนะ
3: จะปิดอยู่แล้วตอนนี
2: ้เอ๊ะหรือมันผิดอัน
3: ผิดอัน
2: อันนี้
3: ฮะ
2: อันนี
4: ้แสดงว่าอันกลางว่าเมื่อกี
2: ้เบอร์สามเนี่ยกำลังสวยเอานี่เบาก็ฝากตอนเอาไปออนแอร์ก็เจียเสียงให้ด้วย
3: ฮัลโหล
2: ดีไหมอันนี้
3: คุณผู้ฟังถามไม่เช็คไมค์ให้เรียบร้อยก่อนแล้วครับก่อนที่จะมาเช็คออกอากาศ
2: โอ้โหเหอก็ไม่มีเลยตรงนี
3: ้เอ๊ะยังพูดอีกทีนึง
2: พูดอีกทีนึง
3: อ่ะไม่เฮียไม่นี้
2: ไม่ไหน
3: ไม่สาม
2: ไม่
3: สองไม่สอง
2: เอ้าสองเหรอ
3: สองโอเค
2: ได้ละโอเคโอเคกำลังสวยอ่ะขออภัยด้วยนะถ้าเสียงพีคไปในช่วงแรก
3: เอ
2: าอย่างนั้นเบรกเลยเบรกจูนไมค์ก่อน
3: สิบนาทีผ่านไปคุณผู้ฟังยังไม่ได้เลย
2: ไม่ได้เลยน้ำมีแอลกอฮอล์บูด
3: แอลกอฮอล์บูดไม่พัก
2: เอาหน่อยปรับตัวหน่อยห้องชั่วคราว
3: ครับเดี๋ยวมาครับ
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
6: ยังไม่มีวันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีวันนั้น
1: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ตัวเองเย็นนี้ปอเต่ากินปิ้งย่างกันดีไหม
9: เขาเปิดดีกินชาบูดีกว่า
8: เขาจะกินปิ้งย่าง
9: แต่เขาจะกินชาบู
8: ปิ้งย่าง
9: ชาบู
8: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำ

0: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอาซินาไมด์หาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven มีโอกาสมีโอกาส
1: ต้องเหนียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้า

0: ักไว้เอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย1-5-6
1: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีมเอฟเอ็ม

่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Kagama พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวาทย่านสุขีแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานคร Skyward ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้าน Hanson House งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Kagama Sun Tuk Street

0: ในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใส่โดนออย
1: .156 ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะไปเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว
3: mm-hmm.
2: เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน jobs DB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆ mm-hmm. จะมี performance review น่าจะได้แบบประสบการณ์
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันจันทร์ขณะพระจันทร์ยังมีดาวแล้วเมื่อไหร่เราจะมีเธอ
5: รวมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
5: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: กลับมาเบรกของผมมีเรื่องจะถามฮะ
9: เฮ้ยถามเรื่องของ
8: แอลกอฮอล์
9: เราได้คำตอบไปแล้วมันข้นมันบูนได้คำตอบไปแล้ว
8: เอาละฮะ
9: ผมมีเรื่องจะถามแล้วกัน
8: เฮ้ยเรื่องอะไรฮะเฮีย
9: เก้าอี้ใหม่เราเนี่ยฮะที่เขาให้มานั่งลองอยู่ช่วงหนึ่งไปไหนแล้วฮะ
10: อ๋อเห็นวางตรงนี้แต่หายไปแล้ว
9: จำได้ไหมในกรุ๊ปโอ้คุณอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเขาบอกว่าเรากำลังจะมีเก้าอี้จัดรายการใหม่เป็นแบบเออโกโนมิก
8: เออหรอ
9: เออเก้าอี้แบบเหมือนเก้าอี้เกมมิ่ง
8: มีคนลองอยู
9: ่เออ
8: เหมือนมีคนลองนั่งลองเล่นอยู่อ่ะ
9: คือสรุปซัพพลายเออร์เอามาให้ลองอย่างเดียวใช่ไหมฮะ
8: แอนต้องถามไปทำพี่เปิ้ล
10: ใช่ใช่ใช่
9: ใช่หรือลองเพื่ออะไรฮะลองเพื่อลองแต่ไม่ซื้อ
8: เราลองพูดได้หรอเนี
9: ่
8: ย
9: ได้ลองดู
8: เหรอ
9: ลองดู
8: ตรวจสอบไหมตรวจสอบออฟฟิศเรา
9: หัวเหรอ
8: หัว
9: หัวแต่การลอง
8: เก้าอี
9: ้ลองแล้วไปตั้งบ้านพี่เปิ้ลเอง
8: เออ
9: เนี่ย
8: ตัวละแสนหรือเปล่าเน
9: ี่
8: ย
9: เอาไม่แน่ไม่แน
8: ่เออซื้อมา10ตัวล้านแล้ว
9: ใบจัดซื้อนี่ต้องไปเช็คดูแต่ว่าอย่างน้อยให้เราได้นั่งหน่อยสิไม่มีเลยเนี่ย
8: ไม่หรอกคงรออยู่แหละก็สั่งไปแล้วมันคงของมันยังไม่ได
9: ้อ๋อเออเอามาตัวอย่างมาให้ลองเฉย
8: ๆโอ้พี่เปิ้ลนะผู้บริหารเขาอยู่ที่นี่มาเกือบจะ100ปีแล้วเขาไม่มาอะไรกันเรื่องแค่นี้หรอก
9: อยู่ก่อนกูอีก100ปีเขาอียังไม่ได้นั่งแล้วไอ้ใหม่ห้องอีอ่ะเหี่ยวไปเพ
8: ื่อนน็อต
9: เหี่ยวแล้วตั้งขึ้นมาก็เหี่ยวแล้วพูดท้องเนี่ยผมจะตั้งไมค์ตลอดผมก็คิดว่าไม่ใช่ปัญหาจนคนมาทักว่าขอความกรุณาหาไมค์ใหม่ให้เพื่อนนะ
8: ฮะไมค์ไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นตัวล็อก
9: เออเหมือนน็อตมันหวานหรืออะไรไม่รู้อ่ะ
8: เหี้ย
9: ย้อยลงมาเหมือนคนเป็นไข้เลยอ่ะ
8: นี่เนี่ยทั้งชั่วโมงเลยนะหนึ่งคือแอลกอฮอล์บูด2ไมค์เหี่ยว3เก้าอี้ไปไหนเก้าอี้ใหม่ไปไหน
10: 4ไมค
9: ์ไมค์ไม่ไมค์ดังเกิน
8: เออไมค์ดังเดี๋ยวยังดังอีกแล้วเน
9: ี่
8: ย
9: อะไรเราเนี่ยเห็นไหม
8: ลง
9: แล้วผมพีคแล้ว
8: ของผมเองน
9: ี่ไม่เป็นไรเราวิพากษ์วิจารณ์เพื่อปรับปรุงอยู่แล้วเราติดเพื่อก่อ
8: โน้เราไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์เราแค่คุยเฉยเลยไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครอยู่แล้ว
9: เออนี่ลงตัวแล้วลงตัวหมดแล้วตอนนี้สภาพแวดล้อมเพอร์เฟค
8: เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามีใครมาครับพี่แท็ก
10: รู้จัก MBTI ไหม
8: ครับคืออะไรอ่ะ
9: MBTI ไอ้
10: ที ่มันเป็นตัวอักษร4ตัว
9: อ๋อบอกลักษณะคนเหรอเออผมว่าจะลองทำหลายทีแล้วมันไม่ได้ทำสักที
10: เขาเป็นเขาไปสอบใบเซอร์เรื่องนี้มา
9: โ
10: อ้เดี๋ยวเขามาเล่าให้ฟัง
9: ที่ว่าเป็นแบบ TSAY อะไรไม่รู้นะตัวผมไม่แม่นนะแต่ว่ามันจะบอกบุคลิกของเราอะก็ไปทำเหมือนแบบทดสอบอะ
8: เหรอ
9: ว่าเป็นคนประเภทนี้จะเข้ากับคนประเภทไหนได้อะไรอย่างเงี
8: ้
9: ยซึ่งเดี๋ยวนี้น้องๆยุคปัจจุบันนี้เขาจะรู้หมดเลยว่าเขาเป็นใครเป็นแบบไหน
10: ตามโปรไฟล์ IG เขาว่าเขาเป็นคน
8: แบบนี้นะเพื่อที่หาเพื่อนที่เข้ากับเขาได
9: ้ใช่หรือทำให้คนรู้ว่าเขาเป็นแนวนี้เออไม่ต้องมาวุ่นวายมาก
8: อ๋อแบบนั้นไม่ต้องมาจี
9: ฟิลนั้นน่ะฟิลนั้นน่ะแต่ว่ามันทำนานไหมพี่ตาปกติอ่ะ
10: ไม่น่านานแต่คือไม่รู้ว่าแบบจริงๆอ่ะมันน่าจะนานอยู่แต่ว่าหลักการมันคือมันจะมี4ตัวอักษร4คู
9: ่
10: แล้วเราก็เลือก คู่ละหนึ่งมาเอามาเรียงกันมันจะสรุปเป็นเรา
9: เออเออฟิลนั้นแหละโอ้ดีดี
8: แล้วนี่ก็ทำให้เราได้ไหมพี่หรือว่าเขาแค่มาเล่าให้ฟังเฉย
10: น่าจะเดี๋ยวลองถาม
8: เขาดูอ๋อดีเลยได้มัน
9: ก็ให้เขาพูดไปเรานั่งทำไป
8: ใช
10: ่มันทำเป็นอาชีพได้เลย
8: เ
10: ขาไปบรรยายไป
9: ตั
10: ้งองค์กรคือแบบเดี๋ยวนี้หลายหลายออฟฟิศก็เอาเรื่องนี้มาใช้ในการคัดคน
8: ใช่พี่ผู้หญิงที่นั่งอยู่ข้างหน้าโซฟาไปฮะ
10: น่าจะหมวดผมแดง
8: ผมแดง
9: อืมผมมาคิดอยากทำอยู่หลายทีแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มทำสักที
8: เหมือนแบบพวกเช็คที่มันแพ้เราแพ้อะไรประมาณคล้ายๆประมาณนั้นไหม
9: ประมาณเป็นแบบสอบถามเป็นแบบว่าในสถานการณ์แบบนี้คุณเลือกตัดสินใจทำยังไงอะไรประมาณเงี้ยแล้วมันก็จะรวมมาเป็นบุคลิกเรา
8: เออรอดูชั่วโมงหน้าว่าจะเป็นยังไงก่อน
9: ครับ
8: วิธีการเนี่ยมันเพิ่งมีไหมเนี่ยหรือว่ามันมีมานานแล
9: ้
8: ว
9: โอ้ยสักพักแล้วนะสักพักแล้วนะหลายปีแล้วมั้ง
10: ของฝรั่ง
9: สองมันน่าจะมาไทยได้สัก 2-3 ปีแล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ทำสักที
8: กี่นาทีแล้วฮะ
9: โอ้โหนี่เขาดาวเหลือเหลืออีก5นาทีฮะ
10: ฟุตบอลนะ
9: ฟุตบอลพูดไปแล้วมั้งอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วล่ะ
10: เอากีฬาใหม่พวกคุณ
9: เ
10: น
9: ี่
8: ยเดี๋ยวนะ
9: เราเพิ่งไปหวดกันมาเลย
8: ใช
9: ่ป่วยกันมาเลยเป็นนักกีฬาพิกบอล
8: ตอนนี
10: ้ก็นึกว่าเทนนิส
9: พี่ก็บอก
8: วันเสาร์ที่ผ่านมา
9: เออน่าสนุกดีเหมือนกันนะ
8: ผมว่ารู้สึกว่ามันสนุกแต่เราคุยว่ามันยังไม่ค่อยเหนื่อยมาก
9: มันไม่เหนื่อยมันไม่เหนื่อย
8: แต่มันเล่นคู่นะมันอาจจะไม่เหนื่อยมาก
9: ก็อาจจะเป็นไปได้เพราะเราเล่นคู่ตลอดแล้วก็มีเวียนมีอะไรด้วย
8: ผมว่าเล่นเดี่ยวเหนื่อยแน่นอน
9: น่าจะก็ฟิลแบด
8: ใช่
9: วิ่งวิ่งเหมือนแบด
8: แต่คือเลยนะวายเลยนะถ้าคน
9: วายได้วายได้ไม่ใช่สายวายนะหัวใจอ่ะผมดูแล้วมันขึ้นไม่ถึงโซน4โซน5แต่ถ้าเป็นเทนนิสเนี่ยขึ้น4ยาวๆเลย
10: สนามมันใหญ่กว่า
9: สนามใหญ่กว่าแล้วฟุตเวิร์คเยอะกว่าเทนนิส
8: อ
9: ่ะจะตรงจะตีทีนึงลำบากกว่าเยอะ
8: โหนั่นไปนั่งดู US Open ของทั้งผู้ชายผู้หญิงอะเทนนิสอ่ะโหดมากเลยอ่ะ
9: เดี๋ยวนี
8: ้หลังๆตีกันโอ้โหมีน้องคนนึงสูงสูงชื่ออะไรลักก้าอะไรเละไม่รู้นะ
9: คนคนไทยเหรอ
8: ไม่ใช่ครับต่างชาตินั่นแหละรถหัวหน่วยการดี
9: ผู้ชายละสิดูมา
8: ผู้หญิงนี่อ่านชื่อไม่ออกเลยเออีเลน่าไลบากิน่า
9: หรอไม่ค่อยได้ยินชื่อเลยอีเลน่าเออไลบากิน่า
8: แล้วผมไปดูไอจีเขาคนตาล้านล้านสอง
9: โอ้โหเป็นมืออะไร
8: มืออ
9: ะไ
8: รโลกไหม
9: หรอเห็นได้มีอะไรตอนนี้
8: แบบชาลาปูว่าเมื่อก่อนเลย
9: นางฟ้าเลยเหรอ
8: ไม่เข้าชาลาปูว่านะแต่ดี
9: อ
8: ่ะผมดูกับยามบอกว่ายามมาหุ่นนี้ได้ไหมไม่มีหน้าท้อง
9: แล้วแล้วยามตอบว่าอะไร
8: บอกว่าไม่มีทาง
9: ตอบว่าไม่มีทาง
8: ใช่
9: ดีไม่ทุบมาให้นาทีนึงก็ดีแล้ว
8: นะ
9: มีใครเล่นบ้างไหมแร็กเก็ตสปอร์ตตอนนี้กำลังแบบนะมันมีเทนนิสมีพิกเกอร์บอลมีแบดนะมีพาเดล
8: มีคนบอกว่าพาเดลสนุกกว่าพิกเกอร์บอลนี่คือเรื่องจริงไหม
9: พาเดลเหมือนสควอตผมไปลองมาละเหมือนสควอตมันจะมีเด้งกำแพงได้แล้วก็สนามจะไม่ได้ใหญ่เท่าเทนนิสสนามจะเล็กลงมาหน่อยสนามอาจจะใหญ่กว่าพิกเกอร์บอลหน่อยนึงพาเดล
8: แสดงว่าลูกก็ไม่เหมือนกัน
9: ลูกมันเหมือนลูกเทนนิส
8: เหรอ
9: เออแต่เบากว่าเขาว่าแต่เท็กเจอร์อะไรเหมือนลูกเทนนิสเลยแล้วมันก็จะเด้งพื้นเด้งกำแพงข้างหลังได้อะไรเงี้ย
8: พาเดลอะ
9: พาเดลนี่เป็นอีกอย่างหนึ่งแต่คือตอนถ้าเป็นสังคมของเทนนิสเนี่ยเขาจะเหยียดกีฬาพวกนี้นะ
8: ทำไมอะ
9: ผมเห็นมีมฝรั่งอะ
10: เรียนแบบ
9: ถ้าแบบว่าเห็นนักกีฬาเทนนิสเห็นเพื่อนไปหันไปตีพิกเกอร์บอลนี่แบบว่าเฮ้ย
8: หรอ
9: เออจะมีมีมพวกฝรั่งเหยียดอ่ะ
8: อันนี้ที่มันเป็นเด้งขอบได้แล้วก็ตีจากขอบได
9: ้นี่อันนี้พาเดลมันจะเหมือนสควอชนะก่อนเรามีสควอชอ่ะ
8: คือมันตีทุกทิศทางเลย
9: เออแต่อันนี้ก็ไม
8: ่อ๋อผมเคยเห็นนี่มันตีแล้วต้องวิ่งไปข้างนอกแล้วไปตีอ่ะวิ่งออกนอกรั้วไปเลยอ่ะ
9: เหรอ
8: เออมันตีอัดกันแล้วออกนอกรั้วแล้ววิ่งไปข้างนอกตีย้อนกลับมา
9: อันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงอ่ะนะอันนี้ไปลองสั้นๆยังไม่ได้ลองยาไปถ่ายรายการไอโบไปลองพาเดลมาพิกเกอร์บอลมันก็จะเล่นง่ายง่ายกว่าเป็นมิดหมายถึงว่าคนหัดเล่นใหม่ๆอ่ะเล่นเป็นเร็วแต่ว่าเล่นให้เก่งอ่ะก็ต้องใช้เวลา
8: เพราะว่าลูกมันลอยง่ายกว่านะ
9: ลูกมันเบา
8: ใช
9: ่มีความเป็นปิงปองมีความเป็นอะไรอย่างนี้แต่อุปกรณ์แพงแพงนรกแตกเลยฮะ
8: จริงเหร
9: ไอ้ไม้พี่เขาบอกเนี่ยตัวเล่นๆกันเป็นหมื่นถ้าเรามองมันไม่น่าจะแพงเท่าไม้เทนนิสถูกไหม
8: จริงๆคนแบบถ้าในใจอ่ะสัก
9: 3,000 หูแล้ว 3,000 มันควรอย่างนี้พื้นๆเลยเอาพอเล่นได้ก็ต้องมี 4-5,000 น่ะ
8: แล้วชุดเนี่ยก็แพง
9: ชุดเสื้อผ้า
8: เสื้อผ้าเนี่ย
9: โอ้โหเราก็ใส่เสื้อกอล์ฟเสื้ออะไรไปได้เลย
8: มันผมเห็นผู้หญิงก็ใส่กันโอ้โห
9: ไม่ชอบ
8: 8,000 9,000
9: ชอบไหมเสื้อเส
8: ื้อดีนะเวลาตีรณรงค์ให้เต็มวงอย่ามากักกกระโปรงไม่สะบัด
9: เออเดี๋ยวไปอีกรอบนึงเขาเริ่มระแวงคุณแล้ว
8: ใช่ๆนั่งดูสายตาผมนะไอ้อันมองมันน่ะให้เดี๋ยวผมดูเมียผมเดี๋ยวผมไม่ดูนึกหรอก
9: โอ้อันนี้หมายถึงวงของแยม
8: ใช่
9: แล้วแยมได้ลองเล่นหรือยัง
8: แยมเล่นแต่เทนนิสยังไม่ได้ลองพิกก็บอล
9: อย่างภรรยาผมเขาบอกเขาน่าจะเล่นพิกก็บอลอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนโลกอะไรที่มันเร็วอ่ะไปกลับเร็วๆอ่ะจะโลกตีไม่ทันอย่างแบดอย่างเงี้ย
8: แต่ผมว่าผู้หญิงเล่นพิกก็บอลน่าจะเล่นง่ายกว่าเทนนิส
9: เออหลายคนบอกแต่ภรรยาผมแพ้เกมเร็วถ้ามันไปกลับเร็วอ่ะมันจะ
8: โลกโลก
9: เออทีนี้มันยังมีจังหวะรอแล้วก็ค่อยตีอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
8: ไม่นะพี่ก็บอกตอนที่หยอดกันหน้าเน็ตอะวัดกึ๋นกันนะ
9: ใช่เพิ่งรู้ว่ามันเป็นการเล่นเกมหยอดนะ
8: หยอด
9: มันเล่นเกมหยอดนะเพราะถ้าตีแรงนี่เขาตบสวนตลอด
8: ใช่ใช่ใช่
10: เขาบอกว่าวัยประมาณเราควรเริ่มเล่นกีฬาแบบน
9: ี้ใช่
8: ไม่หนักมาก
10: ให้ม
8: ัน
10: ร่างกายม
8: ัน
10: ย
8: ื
10: ดหยุ่นคือปกติเราเดินเราวิ่งมันจะไปข้างหน้าอย่างเดียวเราไม่ได
8: ้สายขวา
9: สายขวาเปลี่ยนทิศทาง
10: เป็นเร
9: ื่อง
10: ของ
9: ก็ข้ามหนึ่งตรงนั้นหมอเยอะด้วยวงที่เราเล่นน
8: ่
9: ะ
8: ใช่เรามั่นใจมีหมอลำไส
9: ้
8: หมอศัลยกรรม
9: ศัลยกรรมถ้าแตกเติกอะไรไปเย็บได้เลย
8: แล้วก็มีอีกหมอนึงไม่แน่ใจหมออะไรคือมันมี3หมอเลยมั่นใจอ่ะ
9: มั่นใจถ้าล้มลงไปก็ปั๊มได้
8: ใช
9: ่
8: ล้มไปปั๊มได้เดี๋ยวเลือดก็ยังอุดได้ถูกมั้ยยับยั้งเลือด
9: เลือดก็มันห้ามเลือดได้เย็บได้เบื้องต้นตรงนั้น
8: เว้นว่าโดนเสียบ
9: ท้องอืดก็ช่วยได้เล่นแล้วท้องอืด
8: ท้องเสียท้องร่วงได้ช่วยได้
9: แล้ววงมีวงหมออีกวันนึงด้วยนะแต่ผมไม่ได้ไปเพื่อนเราบอกว่าอันอาทิตย์มีวงหมอนึง
8: มันมีน้องผู้หญิงคนนึงที่เป็นเพื่อนหมอเลยแหละคนที่เล่นคู่เฮียคนนั้นเขาดูเรื่องทรัพย์สินให้กับ
9: พระมหากษัตริย์
8: ไม่ใช่ไม่ใช
9: ่กองทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
8: ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นดูทรัพย์สินนะแบบว่าสมมติเฮียมี
9: เวลแมเนจเมนต
8: ์อะไรประมาณนั้นอ่ะ
9: เออเหรอ
8: มีแบบพันล้านร้อยล้าน
9: เขาเรียกว่าคนจัดการการลงทุน
8: เอามาเลยแล้วเดี๋ยวจ่ายเงินเขาแล้วเขาไปจัดการให้เลย
9: เหรอ
8: ผมคุยเขาอยู่แล้วทำหลักเท่าไหร่อ่ะไอหมอบอกว่าโอ้ยคนนี้เขาทำแบบร้อยอัพไอคนนั้นก็รีบแก้ตัวนะไม่อ่ะถ้าแบบแสนเดียวทำไหม
9: เ
8: ขาไม่ตอบนะ
9: แต่ไม่ได้ทำแหละ
8: เขาบอกว่าคือทำครั้งนึงเขาคิดหลักประมาณ 30,000 ถ้าเกิดเอาไป 100,000 ให้เขาเราเอาไป 30,000 คุณก็ไม่คุ้มหรอก
9: ไม่เหลืออะไรแล้ว
8: ใช
9: ่โอ้ยงั้นเราก็ไม่ต้องคุยแล้วถ้านั่นแบบนั้นต้องมีระดับ10
8: ใช่
9: เงินเย็นต้องมี10
8: โอ้10ได้คืนเมื่อไหร่อ่ะ
9: ก็เขาก็คงแมเนจให้เราได้แหละ10อ่ะแต่เรามีให้มั้ยล่ะสดสดนิ่งนิ่งเย็นเย็นน่ะ
8: 10 9 8 7
9: โอ้เอาสัก 1M ก่อนเอาให้มันมีเย็นเย็น 1M ก่อน
10: คร
9: ับหมดเวลาพอดีเมื่อกี้มันเตือนขึ้นมาละ
8: ได้
10: เจองานที
8: ่
10: ใช่คร
9: ับ เดี๋ยวเราจะไปดูชั่วโมงที่2กัน
10: คร
9: ับ MBTI ครับ MBTI ใครที่อยากจะทำความเข้าใจกับวิธีการแบบนี
8: ้
9: เดี๋ยวเรามาดูกัน
10: ขอบคุณลูกค
9: ้
10: าน
9: ะครับ
10: เจองานที่ใช่
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ครับ
8: ขอบคุณมากครับ
9: ดียังจำได้
3: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
12: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
13: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: 1วัน1000เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
1: ้กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
0: หนึ่งวันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
3: ้คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร
2: ์กรอบกรอบ
1: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส์

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: EFM on Tour พร้อม3 4
4: รุ่นพี่ยกหน่อยรุ่นน้องยกยกพี่อยู่เต้นหน่อยขอกันขายกยกมาลังสิตลองหน่อยทุกคนยกยก
5: EFM on Tour
6: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อายโย
6: ร่วมทัวร์โดยซันทุกสตรีทกับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM NewsEFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับปวริษาวรสิริประภาค่ะพลตำรวจโทรุธพลเผย DSI เตรียมส่งสำนวนคดี Forex 3D เข้มหมายเรียกสมชาติปมนอมินีและติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
11: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
11: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
12: เลอาสมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งคิดใครปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
13: เสียวฟันอะ
14: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
15: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: พลตำรวจโทรุตพลเผยเตรียมส่งฟ้องคดี Forex 3D สัปดาห์นี้ยอมรับมีชื่อภาวุธในสำนวนส่วนสมชาติสสภูเก็ตพรรคประชาชนปมนอมินีนัดหมายเรียกครั้งสุดท้าย28กันยายนนี้หากไม่มาจะดำเนินการตามขั้นตอนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงความคืบหน้าคดีของนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสสจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนกรณีถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดร่วมกับชาวต่างชาติในลักษณะนอมินีโดยระบุว่าเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกครั้งสุดท้ายซึ่งเป็นครั้งที่3โดยกำหนดให้นายสมชาติเข้าพบในวันที่28กันยายนนี้และเป็นความประสงค์ของนายสมชาติเองโดยคาดว่าจะมาตามหมายเรียกทั้งนี้หากไม่มาตามหมายเรียก DSI จะต้องดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอนของกฎหมายโดยต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องเพื่อดำเนินการตามมาตรา24ของพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษซึ่งกำหนดให้บุคคลที่ได้รับแจ้งให้มาพบหรือให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษต้องมาพบตามกำหนดหากไม่มาพบก็จะมีขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมายส่วนจะสามารถออกหมายจับได้ทันทีใดหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่าต้องให้พนักงานสอบสวนพิจารณารายละเอียดและดำเนินการไปตามขั้นตอนขณะที่ความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์พลตำรวจโทรุตพลกล่าวว่าขอตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งแต่เบื้องต้นได้รับรายงานว่าจะส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพิจารณาสั่งฟ้องภายในสัปดาห์นี้เนื่องจากขณะนี้การสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสำนวนมีชื่อของนักการเมืองหรือศิลปินรายอื่นหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลขอไปตรวจสอบรายละเอียดก่อนเมื่อถามย้ำว่าในส่วนสำนวนมีชื่อนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยหรือไม่พลตำรวจโทรุตพลตอบสั้นๆว่ามีนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ไปติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทัพลูกยางสาวไทยสู้สุดกำลังแต่พ่ายจีน2-3เซตในรอบรองชนะเลิศรวมถึงผลงานนักกีฬาไทยในชนิดกีฬาอื่นๆกับคุณเบญจพรปานปิ่นค่ะ
4: ผลงานทัพนักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้ทัพลูกยางสาวไทยลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนซึ่งนับเป็นการรีแมตช์นัดชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียผลปรากฏว่าจีนสามารถลักตาสาวไทยได้สำเร็จชนะไปอย่างสุดมัน3-2เซตด้วยสกอร์23-25 25-21 25-11 26-28 และ15-6ทำให้ทีมชาติจีนแชมป์เก่า2สมัยซ้อนเข้ารอบชิงชนะเลิศจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นส่วนทีมสาวไทยจะชิงอันดับ3กับเกาหลีใต้ในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นส่วนทีมแบดมินตันชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้ยอดเยี่ยมชนะมาเก๊าไป3-0คู่ผ่านเข้ารอบไปทีมสุดท้ายจะไปพบกับไชนีสไทเปวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นเป็นต้นไปขณะที่ทีมแบดหญิงไทยจะพบกับทีมชาติจีนในเวลา 7:30 นเป็นต้นไปด้านทีมแบดบอลชายทีมชาติไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังฮ่องกง3-7หลังจบอินนิ่งที่6ก่อนทีมไทยจะระเบิดฟอร์มแซงชนะฮ่องกงไป10-7อย่างน่าประทับใจส่วนแอมกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนนักกีฬารุ่นโมเดิร์น MMA หญิงน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมชนะนักกีฬาจากอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศทำให้แอมกัญจุฑาลุ้นสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทอง MMA ที่ถูกบรรจุชิงเหรียญในศึกเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกโดยจะไปพบกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้ด้านฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอกับเวียดนาม0-0ในรอบแบ่งกลุ่ม E นัดสุดท้ายส่งผลให้ทีมชบาแก้วเก็บเพิ่มได้1คะแนนจาก3นัดเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองทำให้แข้งสาวไทยตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นประวัติศาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: กลับมาชั่วโมงนี้ครับ
6: ครับ
5: อย่างที่บอกไปว่าเราจะคุยกันเรื่อง MBTI ซึ่งย่อมาจากอะไรผมยังไม่รู้เลยเนี่ย
6: เราคงต้องถามแหละ
5: ใช่นะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราทั้งสองท่านนะครับ
6: ครับ
5: สวัสดีนะครับ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค่ะ
5: โลกเรา
6: อย่างนี้บอกว่า MBTI คือตัวอักษรบ่งบอกคาแรคเตอร์ของคน16ไทป์ใช่ไหมครับ
7: ค่ะ
6: โอเควันนี้จะได้รู้กันแหละแนะนำตัวหน่อยครับ
7: ก็สวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะมาจากช่องเบลูอานี่ชาแนลค่ะแล้วก็เป็น MBTI Practitioner ค่ะ
9: ค่ะสวัสดีค่ะนะคะจากช่องเบลูอานี่ชาแนลเหมือนกันก็ช่องเบลูอานี่ชาแนลอะค่ะก็จะเป็นช่องที่เหมือนอธิบายเรื่อง MBTI แบบเข้าใจง่ายเหมือนแบบมีเพื่อนมาเม้ามอยกันอะไรเงี้ยค่ะชวนคุยเรื่องบุคลิกภาพความสัมพันธ์ต่างๆค่ะ
5: มันมีตัวย่อของมันไหมฮะ MBTI
6: ม
5: ัน
6: ย่อมาจากไหน
7: มันย่อมาจาก Myers-Briggs Type Indicator ค่ะคือความจริง MBTI มันคือเป็นเครื่องมือนึงนะคะเอาไว้ทำความเข้าใจตัวเองอันนี้อธิบายแบบง่ายๆเนาะทำความเข้าใจตัวเองในด้านบุคลิกภาพกระบวนการทางความคิดว่าเรามีวิธีการรับข้อมูลแบบไหนการตัดสินใจแบบไหนประมาณนี้ค่ะซึ่งจะออกมาเป็น4ตัวอักษรด้วยกันอย่างที่เราเห็นเป็นไทป์เนี่ยค่ะ INFJ ENFP ที่เราเห็นทั่วไปตามอินเทอร์เน็ตเนาะแล้วก็จัดคนออกมาเป็น16บุคลิกภาพแต่ทั้งนี้16บุคลิกภาพไม่ใช่หมายความว่าจะจัดหมวดหมู่คนอยู่แค่16ไทป์ทั้งโลกมันจะมีแค่นั้นไม่ใช
5: ่
7: มันแค่ทำให้เราเข้าใจง่ายเนาะแต่มันไม่ได้เป็นการจำกัดกรอบว่าคนจะมีแค่16ไทป์บนโลกเท่านั้นประมาณนี้ค
6: ่
7: ะ
6: เห็นมันมีตัวอักษร1 2 3 4 5 6
7: เป
6: ็
7: น8 preference ใช่ค่ะ
6: อ๋อแต่ว่ามันมีจับคู่กันมาแล้วต้องเลือก1ถูกไหมฮะ
7: ถูกต้องค่ะ
6: อ๋อมีมันจะมากกว่า16นะถ้ามันทุกตัวมันสลับกันได้หมดโอเค
7: ใช่อ
6: ย่าง I กับ E นี่คู่กัน
7: ไม่ใช่ค่ะเป็นคู่กันเขาเรียกว่าเป็นคู่ preference ตรงกันข้ามกันมันหมายความว่าเราจะต้องมีความถนัดชอบถนัดใช้ด้านใดด้านหนึ่ง
6: ฝั่งใดฝั่งหนึ่ง
7: ถูกต้องอย่างเช่น I กับ E เราอาจจะถนัดใช้ด้านไหนเป็น E สมมติเราเป็น E แล้วก็เป็น E นําประมาณนี้ค่ะ
6: okay.
7: เลือกสักหนึ่งตัวแล้วตัดชอยไปข้างนึง uh-huh. แต่ว่าไม่หมายความว่าเราจะอย่างเช่นเราเป็น extrovert สมมตินะคะ
6: uh-huh.
7: ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ได้มีด้าน introvert เลยทุกคนมันจะมีสองด้าน
6: uh-huh.
7: เราอยากให้เปรียบเหมือนมือซ้ายกับมือขวาถนัดกันมือไหนบ้างไหมคะ
5: มือขวาคร
7: ับ อารมณ์เหมือนเขาเรียกว่า MPI อ่ะเหมือนบุคลิกภาพที่ติดตัวเราเป็นมือขวาที่เราถนัดใช้ถนัดชอบเป็นสิ่งแรกที่เราจะแบบหยิบจับอ่ะเหมือนสมองเราสนัดทั้งเนี้ยแต่ไม่ใช่มองว่ามือซ้ายเราจะใช้ไม่ได้ถูกไหมคะมือซ้ายเรายังคงหยิบจับสิ่งของได้แต่เราอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งแรกที่เราพรีเฟอร์ในการจับเราสามารถพัฒนาได
6: ้
7: ประมาณนั้นค่ะ
6: ผมได้รับข้อมูลว่ามีทั้งคู่ไปเรียนแล้วก็ได้ใบเซอร์เกี่ยวกับด้านนี้มาโดยเฉพาะเลยใช่ไหม
7: ใช่ค่ะคือจะเป็นทางเบลนะคะที่เรียน MBTI Practitioner Practitioner ค่ะค่ะ
6: ไปเรียนได้ยังไงเรียนต้องเรียนที่ไหนเรียนกันได้เลยใช่ไหม
7: คือความเป็นจริงอ่ะใช่ค่ะก็คืออารมณ์เหมือนเราจะต้องใช้ความชอบก่อนเนาะการเรียนต้องใช้ความชอบด้วยความที่ MBTI อ่ะมันไม่ได้เป็นวิชาเขาเรียกว่าวิชาที่อยู่บรรจุในมหาลัยอ่ะมันไม่ได้มีคณะที่จะสอนเนาะเพราะฉะนั้นการเรียนอ่ะมันคือการที่เราต้องชอบในด้านนี้ในศาสตร์นี้คือมันเริ่มมาจากการเราอยากเข้าใจตัวเองก่อนว่าเฮ้ยเราทำไมเราถึงเป็นคนประมาณนี้นะแล้วทำไมเรากับแฟนเราหรือเรากับเพื่อนร่วมงานถึงมีความต่างกันมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอ่ะไปศึกษาเราเบลไม่ได้ศึกษา MBTI อย่างเดียวเบลศึกษาแบบอุ้ยค้นหาหลายอย่างมากในการค้นหาความเป็นตัวเอง
5: คร
7: ับ มันจะมีหลายศาสตร์อย่างที่ไม่แน่ใจว่าพี่เผือกกับพี่อาร์เคยได้ยินไหมคะแบบเอนเนอร์แกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยงงไม่เป็นไรแล้วก็จะมีศาสตร์ DISC เรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยคือมันก็จะมีหลากหลายศาสตร์ MBTI ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งใช่ค่ะ
6: ในการบ่งบอกบุคลิกของเรา
7: ใช่ไปเป็นส่วนหนึ่งประมาณนี้ค่ะ
5: พูดถึงก็ดีนะเพราะว่าในออฟฟิศสมัยนี้ก็อาจจะต้องใช้สิ่งเหล่านี้เยอะขึ้น
6: เดี๋ยวนี้เด็กๆเขาจะมีการแบรนดิ้งตัวเองไว้เลยว่าเขาเป็นแบบไหนแล้วก็เหมือนเขาจะรู้กันอ่ะว่าอ๋อเป็นทางนี้เหรอมีหน้าล่ะอะไรในแบบที่เราก็จะงงๆหน่อยเพราะเรายังไม่ได้ศึกษาด
5: ูแต่สุดท้ายมันไม่ได้การันตีว่า ามีแค่16แบบแบบนี้มันอาจจะเป็นแบบที่17แล้วเข้ากับแบบที่1ที่2ก็ได้ถูกไหมฮะ
7: มันมีคือถ้าในกรอบของ MBTI อ่ะมันคือ16ไทป์นั่นแหละค่ะแต่เพียงแค่ว่าไม่อยากจะให้จำกัดกรอบว่าเอ้ยคนเรามันต้องมีแค่16ประเภทเท่านั้นความเป็นจริงมันมีความลึกซึ้งมากกว่าแค่4ตัวอักษร
6: แล้วมันเปลี่ยนได้ไหมฮะวันหนึ่งเราทดสอบแล้วเราได
5: ้แบบนี้
6: ตัวนี้อายุมากขึ้นผมว่ามันเปลี่ยนได้ไหม
7: ความเป็นจริง MBTI ตามที่เบลเรียน Practitioner มามันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะแต่อารมณ์เหมือนมือขวาเราคงจะไม่ได้ไปถนัดมือซ้ายทันทีอย่างเนาะแต่มันพัฒนาได
5: ้
7: มันสามารถพัฒนาได้ตลอดชีวิตเลยนะคะมันจะเป็นตามช่วงเวลาเนาะก็คืออย่างอารมณ์เหมือนแบบถ้าตามหลักนะเบลอธิบายตามหลักเหมือน MBTI เรามันสามารถเจเนเรตตัวเองเริ่มตั้งแต่6ขวบค่อยๆเห็นแหละว่ามันจะเป็นทางไหนแล้วค่อยเจเนเรตตัวเองมาประมาณสัก10กว่าเริ่มชัดขึ้น25 35 45มันจะค่อยๆชัดขึ้นอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรามันดูเหมือนจะเปลี่ยนไทใช่ไหมแต่ความจริงมันคือการพัฒนาตัวเองชัดเจนขึ้น
6: ครับงั้นเอาแต่ละตัวอักษรมันมีตัวย่อมามั้ยฮะอย่าง I กับ E หรือ S กับ N อะไรเงี้ยมัน I นี่ introvert มาก
7: ใช่ค่ะถูกต้อง
6: I กับ E โอเค
7: ถูกต้อง
6: ได้ตัวเดียวเนี่ย
7: อ้าวได้ตัวเดียวเลยเหรอ
6: ตัวเดียว
7: โอเค
6: S กับ N ล่ะฮะ
7: S กับ N เป็นเรื่องของการรับข้อมูลค่ะ S คือ sensing คืออ่ะถ้าเปรียบเสมือนเชื่อในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้เน
9: า
7: ะเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เป็นรูปธรรม
6: เป็นคนชอบการรับรู้แบบ
7: รูปธรรม
9: ความเป็นจริง
6: อะไร
9: ลงรายละเอียด
7: อะไรประมาณนี้แต่ฝั่งเอ็นจะเป็น intuition ถ้าเป็นภาษา MDI หรือภาษาจริงๆที่แปลคือญาณทัศนะซึ่งมันอาจจะงงไม่ภาษาไทยถูกไหมคะแต่ถ้าเรียกง่ายๆแล้วกันเรียกว่านามธรรมมันเข้าใจง่ายกว่า
6: อันนี้คือเป็นคนที่ชอบการรับสารแบบนามธรรมหรือเป็นคนชอบสื่อสารแบบนามธรรมมันเป็น passive หรือ active อะ
7: คือมันทั้งคู่ด้วยได้ด้วยนะ
6: ถนัดแบบไหนว่า
7: ใช่มันคือถนัดแบบไหนเห็นไหมคะว่าสองฝั่งจะเห็นว่าตรงกันข้าม
6: ผมพอได้แล้วผมรูปธรรมผมรูปธรรม
7: ได้แล้วจับต้องได
6: ้ทีกับเอฟฮะ
7: ทีกับเอฟเรื่องของการตัดสินใจที่ตัดสินใจอันนี้เปรียบง่ายๆทีเหมือนใช้หัวสมองเอฟหัวใจ
6: ประม
7: า
6: ณ
7: คือทีเนี่ยอารมณ์เหมือนใช้การตัดสินใจโดยการใช้ลอจิกตรรกะเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยในการตัดสินใจว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ยังไงตัดสินใจด้วยการแก้ไขปัญหาแบบตรงจุดให้มันเกิดผลแต่ฝั่ง F จะใช้ปัญหาจะใช้แก้ไขปัญหาทางเขาเรียกว่าอะไรคุณค่าภายในคุณค่าภายในว่ามันกระทบกับคุณค่าภายในเรายังไงกระทบกับคนรอบข้างเรายังไงเราจะใช้พอยนั้นในการตัดสินใจแต่คนเรามันมี2ฝั่งอยู่แล้วอะแต่แค่เราถนัดด้านไหนเนาะมันไม่ใครผมไม่มีใครสุดโต่งไปทีสุดโต่ง F สุดโต่งมันอาจจะเขาเรียกว่าอันนี้อาจารย์สอนมาแบบอาจจะเรียกว่าเป็นบาได้เลยแบบเราจะไปสุดทั้งใดทั้งหนึ่งอะเนาะเราก็จะมีบาลานซ
6: ์
7: กับช่วงเวลาที่เราจะใช
6: ้อันนี้ผมว่าผมที
7: ชัดเจน
9: แล้วแต่อย่าง
7: ไรพี่อาร์ได้ไหม
5: ผมยังนึกไม่ออกเนี่ยมันมี16แบบให้ผมดูผมน่าจะเป็นอันนี้แน่เลยสายบันเทิงมั้ง ESFP
6: Extrovert หรออ่ะชอบเจอคน
9: ไหมมันจะหมายความว่าแบบเวลาเจอคนแล้วเรารู้สึกมี energy แบบเหมือนหลอดพลังงานเต็มเงี้ยค่ะ
6: อ๋อแต่ไม่ใช่คนเยอะๆนี่เขาขึ้นโป๊ะขึ้นอะไรหมด
5: ใช่ใช่ใช่
9: แต่พี่เผือกนี่เจอคนเยอะๆแล้วอ่อนแรง
6: ไม่ถึงกับอ่อนแรงแต่ว่าถ้าให้เลือกได้ไม่เจอดีกว่าถ้าเลือกได้ไม่เจอดีกว่าแล้วเจกับพีครับ
7: เจกับปีเจโทษค่ะเจกับพีเป็นเรื่องของสไตล์การใช้ชีวิตเนาะเจจัดจริงชอบอะไรที่เป็นสเกดดูการจัดการวางแผน
5: มีแผนไม่เคยมีเจในชีวิตเลย
7: อะไรอย่างเงี้ยเนาะส่วนพีเพอร์ซิฟวิ่งตรงกันข้ามยืดหยุ่นแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งอะอย่างอาชีพดีเจเนี่ยอาจจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าถูกไหมคะแบบมีการแบบถามคำถามรับส่งเล่นยิงมุกอะไรเงี้ยประมาณนั้
6: นภรรยาผมเจมากค่ะแกดูมากมาก
7: บาลานซ์กันได้ดีมาก
6: ไม่ ISTP อ่ะของผมนะ
7: อันนี้เบื้องต้นนะคะ
6: เบื้องต้นเท่าที่ผมยังไม่ได้ทำแบบ
7: สอน
6: เท
7: ่
6: าที่เรารู้จักตัวเองแต่ว่าเวลาเราทำมันอาจจะไม่ออกมาเป็นแบบนี
7: ้ใช่ค่ะ
5: ISTP ของเยอะคือสายปฏิบัติ
6: ISTP คืออะไรหรอสายปฏิบัติหรอมีสายขี้เกียจนะ
7: อุ้ย
5: ของผมว่า E กับ P แน่ๆแต่ S กับ F นี่ชัวร์ไหมต้องเช็คก่อน
6: ทีนี้มันมีแบบทดสอบ MBTI ที่เวลาผมก็เคยแวะเข้าไปดูเนี่ยไม่เรื่องทำนะผมเซิร์ชดูไอ้แบบนั้นมันน่าเชื่อถือไหม
7: ความเป็นจริงอ่ะมันสามารถเอาทำเล่นๆได้นะคือ MBTI มันก็จะแบบทดสอบมันจะมีด้านที่มันเป็นทางการของ MBTI ทางการเนาะที่มาจากลิขสิทธิ์ของเขาส่วนแบบทดสอบเว็บทั่วไปเนี่ยทำเชื่อถือได้ไหมเราคิดว่าเบลคิดว่ามันเอาไปทำเป็นไกด์ได้กว่า ไกด์เล่นๆ
6: จะไม่แม่นยำ
7: ไม่ได้
6: ต้นฉบ
7: ับ ใช่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะโบคิดว่าถ้าคนยังไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้แบบเริ่มรู้เลยว่ามันคืออะไรเนี่ยเบลมองอันนี้ส่วนตัวเบลนะใช้เป็นไกด์คร่าวๆได้แต่อย่าเพิ่งเชื่อว่าสี่ตัวอักษรที่ออกมามันเป็นเราให้เอาไปศึกษาต่อก่อนเนาะว่ามันใช่เราจริงๆไหมเนาะแล้วการทำแบบทดสอบเนี่ยมันก็มีเขาเรียกว่าเป็นทริคการแนะนำแล้วกันให้คุณอาแนะนำว่าทริคมันต้องทำยังไงบ้าง
8: อ๋อทริคการแบบทำแบบทดสอบใช่ไหมคะก็อันดับแรกเลยอย่าเพิ่งเชื่อว่าเออเราเป็นไทยนะอะไรเงี้ยเราอาจจะค้นหาตัวเองไปเรื่อยๆค่ะโดยการที่ทำแบบทดสอบหลายๆเจ้ามาลองดูก็ได้ว่าเอออันไหนที่มันก็ต้องมีสองสามไทยที่รู้สึกว่าเออมันเริ่มตรงกับตัวเองอะไรเงี้ย
7: ลองหาดูแล้วก็การทำเนี่ยแนะนำว่าให้ทำด้วยคำตอบที่เป็นตัวเราที่แท้จริงไม่ใช่สิ่งที่เราอยากเป็นซึ่งอันนี้สำคัญมาก
6: ต้องซื่อสัตย์หน่อย
7: ต้องซื่อสัตย์นะแล้วก็อยู่ในสภาวะอารมณ์ที่แฮปปี้เป็นตัวเองที่สุดไม่ใช่ช่วงเครียดแล้วไปทำมันก็จะ
10: ไม่ได้อีก
7: มันก็จะรู้สึกไม่ใช่ตัวเองถูกไหมคะ
8: ใช่
7: มันจะต้องเป็นสภาวะที่ค่อนข้างนิ่งนิดนึงนะ
8: มันจะมีเรื่องอารมณ์มาเกี่ยวด้วยนะว่าแบบมันมีหลายคนนะคะที่เขาทำMBTI ปีนี้ได้ INFJ อ้าวทำอีกสัก2เดือนได้ INFP อ้าวอีกสักปีนึงเปลี่ยนไทยอีกแหละมันอยู่ที่สภาพอารมณ์ด้วยว่าเฮ้ยตอนนั้นเราเจอความเครียดมาหรือเปล่าหรือตอนนั้นเฮ้ยเราแฮปปี้หรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้รู้สึกว่าไทยเปลี่ยนได้แต่จริงๆแล้วคือคอนเซ็ปต์มันจะแบบไทยไม่สามารถเปลี่ยนได้
7: ใช่
10: ถ้าแบบสอบถามมันมีเยอะขนาดนั้นเราต้องเลือกอันไหนอะฮะ
6: ออริจินอลเลยมั้ยก็ทำสักทีนึง
7: ถ้ามีความจริงจังและอยากได้รู้จริงๆออริจินอลก็ตอบโจทย
6: ์ซึ่งฟรีมั้ย
7: ไม่ฟร
8: ีซึ่งอันการ์ตูนเนี่ยเขาจริงๆถามว่ามันลิขสิทธิ์ไหมมันเป็นของอีกเจ้าหนึ่งที่ไม่ใช่อาจจะยังไม่ใช่ต้นฉบับแต่ตัวเนี้ยแมสมากคนทำกันเยอะ
7: ใช่อาจจะมีการผสมสัตว์อื่นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่เบลมองว่าอันนี้ในส่วนตัวเบลนะเบลว่าก็ทำเป็นไกด์ได้อะแต่ว่าอาจจะยัง
6: ไม
7: ่เสียหายเลยแต
6: ่ถ้าใครอยากได้ต้นฉบับต้องเซิร์ชยังไงเพื่อที่จะไปถึงแล้วจ่ายเงินด้วยอะ
7: ก็เข้ารับการปรึกษาจากแพทิชเนอร์ค่ะ
6: ก็จะเป็นอยู่ในอินเทอร์เน็ต
7: มันมีสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แต่มันจะต่างกันมันจะต่างกันเนาะในที่นี้เบลหนักแนะนำว่าถ้าเข้าMBTI ออนไลน์มันสามารถเสียตังค์แต่เป็นของเสียตังค์เป็นดอลลาร์นะคะจะเป็นเว็บต่างชาติ
6: ต้องใช้บัตรเครดิตอะไรแบบน
7: ี้อะไรประมาณนั้นนิดนึงค่ะก็อาจจะต้องเข้าไปทำภาษาอังกฤษแน่นอน
6: ค่ะ
7: แต่พอเรียนก็ภาษาอังกฤษเหมือนกัน
6: โอ้ยคนไทยก็อาจจะยาก
7: อ๋อเดี๋ยวนี้เรามีอะไร AI
8: มันจะมีเรื่องของการอ่านผลนะคะคือเวลาแบบภาษาออกมาแล้วแบบมันจะมีกราฟอะไรเงี้ยคือ practitioner ที่ได้รับการเรียนมาเขาจะอ่านเป็น
7: ใช่ก็จะมีการฟีดแบ็ก
6: สอนหน่อย
7: ใช่แล้วนอกจากการทำแบบทดสอบก็ยังมีการพูดคุยด้วยมีการพูดคุยการ deep talk การที่จะเขาเรียกว่า practitioner เรียนมาอารมณ์เหมือนเป็น facilitator ค่ะ FA เป็นฟาที่เป็นกระบวนการแล้วกันเนาะเอาไว้สะท้อนให้คนอีกฝ่ายให้ผู้ที่มาและเข้ารับบริการอ่ะได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นให้เขาเข้าใจตัวเองนะแต่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนตอบเขาเหมือนสะท้อนค่ะกับการถามกลับไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
6: ข้อสอบ original นี่มันกี่ข้อมันทำอะไรถ้าเป็นตัวฉบับจริง
7: เราจำข้อไม่ได้จริงๆเราทำมานานก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าเราคิดว่าประมาณ15-20ไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็เสร็จ
10: ไม่ได้เยอะมาก
7: แต่ไม่ต้องเครียดนะคะอยากจะบอกว่าการทำข้อสอบอย่างที่บอกนะห้ามไม่ใช่ข้อสอบนะมันคือการแบบทำด้วยความสนุกสบายใจอยากคิดว่ามันคือข้อสอบ
6: ใช
7: ่อยากคิดว่ามันเป็นข้อสอบไม่งั้นเราจะเครียดแล้วว่าอุ๊ยมันต้องยังไงนะอะไรอย่างเงี้ย
10: โอเคถ้าเกิดเรารู้ท้ายแล้วนี่คือมันสามารถเอาไปทำอะไรต่อได้คร
8: ับ ก็มันเป็นเรื่องของมันได้หลายแบบหลากหลายเลยค่ะเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของการทำงานอะไรเงี้ยความรักความสัมพันธ์ก็อย่างเช่นเพื่อนแฟนครอบครัวเราสามารถดูได้เลยว่าเรารู้ว่าเราเป็นไทยนี้เขาเป็นไทยนี้เราจะสื่อสารกับเขายังไงเกิดการทะเลาะกันเราจะแก้ไขปัญหายังไงเรื่องการทำงานเองก็แบบจริง HR ก็มีการแบบจัดกลุ่มในการทำงานอะไรเงี้ยก็สามารถทำได้
10: กำลังมองมาถึงเรื่อง HR เรื่องของการดูแลพนักงานในออฟฟิศในองค์กรซึ่งทะเลาะกันแน่ๆทุกออฟฟิศมีแน่นอนเรื่องเหม็นกันไม่ชอบกันเนี้ยจะได
6: ้อาจจะรู้แต่แรกก็จัดกรุ๊ปไปเลย
10: ใช่
6: รู้ไปเลย
7: ก็สามารถทำได้ค่ะแต่ถ้าในที่เนี้ยถ้ามันถูกแบ่งทีมมาอยู่แล้วอ่ะเราก็ใช้อันเนี้ย MBTI เป็นเครื่องมือในการทำความเข้าใจว่าเราจะสื่อสารกับคนไทยนี้ยังไงอย่าง
6: เช่น
7: นะคนไทยนึงแล้วกันไม่ระบุไทยนึงที่อารมณ์แบบมีตัวทีเขาอยากจะสื่อสารแบบตรงไปตรงมาเพื่อความชัดเจนในการทำงานแต่ฝ่ายฝั่งเนี้ยมีแนวโน้มเป็นฝั่ง F เขาอาจจะต้องสื่อสารด้วยการที่ นุ่มนวลนิดนึง
6: อ้อม
8: นอนเห็นอกเห็นใจ
7: อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเอฟไม่มีเหตุผลนะเขามีเหตุผลนะต้องบอกตรงนี้
10: วิธีการที่ไม่เหมือนกัน
7: แต่มันแค่เป็นวิธีการตัดสินใจและการพูดคุยอะไรบางอย่างที่ต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราจะทำให้เรารู้ว่าอ๋ออีกฝ่ายเป็นประมาณนี้เราก็จะเข้าหาเขาได้ยังไงเพื่อลดการขัดแย้งประมาณนี้ค่ะ
10: โอเคดีฮะ
6: ทีนี้ถ้าเขาสอบออนไลน์ของออริจินอลมันอาจจะเข้าถึงยากหน่อยต้องมีคนกระบวนกรมาช่วยด้วย
7: ความจริง
6: มีอะไรใกล้เคียงไหมฮะที่คนทั่วไปที่ดูอยู่อาจจะไปลองดูได้
7: ใกล้เคียงหรอ
6: มีแนะนำไหมครับ
8: มันคนละแบบไปเลยเน
7: า
8: ะ
7: มันคนละแบบอ่ะจริงๆเพราะว่าความจริงอ่ะแบบทดสอบทั่วไปอ่ะอันนี้ยังไม่เคยทำแต่เดี๋ยวอธิบายให้ฟังว่ามันจะเป็นคำตอบกว้างๆคำตอบหลายๆช้อย
8: เยอะ
6: เป็นช้อย
8: อาจจะสักแบบ4ช้อย5ช้อย
7: อาจจะใช่ไม่ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ข้อสอบ MEI เรียวๆอ่ะส่วนใหญ่จะตอบเป็น2ฝั่ง
6: ใช
7: ่หรือไม่ใช่ต้องตัดสินใจแบบเพราะว่าเห็นไหมคะ preference ก็คือ IE SM มันคือการตัดสินใจแบบเด็ดขาดนิดนึงในการแล้วเราควรไม่ควรคิดนานเพราะว่าการคิดนานมันจะเริ่มรู้สึกว่ามันใช่เราไหมมันเริ่มลังเลใช่ค่ะ
6: โอ้ถ้ามีอาจจะมีอะไรมาด้วยมันจะเริ่มสับสนแล้ว
7: ใช่แล้วถ้าบางคนตอบกลางๆอ่ะมันก็จะไทยมันก็จะบิดไปเนาะมันนัวๆไอ้มันใช่ไหมมันจะไม่สุดกันเนาะ
6: อันนี้คือเป็นวิธีการดูแบบทดสอบง่าย
7: ๆ
6: ถ้าเป็นใช่หรือไม่ใช่เลยก็อาจจะแม่นยำหน่อย
7: มีแนวโน้มนะแต่อาจจะไม่เพราะมันอยู่ที่คำถามเนี่ยชุดคำถามที่ต่างกันมีส่วนค่ะ
6: โอเคอ
10: ันนี้แค่คร่าวๆนะนี่แค่เริ่มต้นเองนะ
7: อันนี้เริ่มเองเหรอ
10: ไม่ใช่ไม่หมายถึงว่ามันยังลงลึกได้อีกเยอะเลย
7: ใช่ความจริงมันมีลึกกว่านี้เยอะมาก
6: งั้นเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงเด
10: ี๋
6: ยวกลับมาคุยกันต่อกับศาสตร์ MBTI คร
10: ับ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
11: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จาก Job ไทยงานดีเงินเลิศเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
14: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่ Job ไทยงานตรงใจรอคุณอยู่ Job ไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ดวงของคุณบอกว่าจะได้งานใหม่จากจ็อบไทยงานดีเงินเริ่ดเจ้านายรักเพื่อนร่วมงานหลง
3: อยากมีชีวิตที่ใช่เข้ามาที่จ็อบไทยงานตรงใจรอคุณอยู่จ็อบไทยแพลตฟอร์มหางานที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: มารู้จักกับพระเอกหนังรักเรื่องใหม่ของ GDH กันค่ะชื่ออะไรคะ
2: ชื่อเฮนรี่ครับ
1: วันๆทำอะไรบ้างคะ
2: ตื่นเช้าโชว์กล้ามครับไปคาเฟ่ครับ
1: ได้ข่าวว่าคุณตกหลุมรักผู้หญิงที่เจอที่คาเฟ่ใช่ไหมคะคุณเฮนรี
2: ่เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: อ้าวก็น้องดูซิที่คุณจีบเขาไง
2: เฮนรี่จำไม่ได้ครับ
1: เฮนรี่จำไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คุณผู้ฟังช่วยจำไว้นิดนะคะว่าวันนี้คุณมีนัดกับเฮนรี่และลูซี่ที่โรงภาพยนตร์ในหนัง
2: เฮนรี่เฟิร์สเดทจีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้วันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
1: แหมทีนี้เราจำได้เชียว

0: ันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
1: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
2: พออยหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
0: วันพุธ
1: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
3: แฉข่าวเช้า First Class
0: วันพฤหัสและวันศุกร์
1: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
4: มแฉข่าวเช้า
5: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
6: สนับสนุนโดยผิวใสดูไบรท์แบบอิงฟ้าด้วยพลัง Triple Bright Active จากสบู่เดอร์ลิฟธนาคารธนาคารต้องเดอร์ลิฟและHey Goodie โบรกเกอร์ประกันออนไลน์ภายใต้เงินติดล้อดูแลดีไม่ทิ้งตอนเคลมเชี่ยวชาญทั้งประกันรถประกันเดินทาง
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ทายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
1: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
9: กลับมาช่วงนี้นะฮะอยากถามทั้งสองท่านว่าของทั้งสองท่านนี่คือมีตัวอักษรครบหมดหรือยังฮะ
10: ครบเรียบร้อย
9: เป็นคนแบบไหนกันฮะ
11: มันบอกก็ได้ใช่ไหม
12: บอกได้ค่ะ
10: ได้บอกได
12: ้ค่ะ
10: ของอาจะเป็น INFJ ค่ะ introvert ขึ้นด้วย introvert
11: โอเค INFJ สายชี้แนะ
10: ใช่ใช
9: ่INFJ introvert นี่นั่งพูดนี่ตอนนี้ก็ไม่ชอบถูกไหมฮะไม่ค่อยอยากคุยเท่าไหร
12: ่ก็คุยได้
10: ค
12: ุ
10: ยได้ได้บางทีแบบหน้าที่การงาน
9: โอเคโอเค
10: ได้ค่ะ
11: เลือกก็อยู่เงียบๆอยู่บ้าน
10: ถ้าเป็นตัวตนจริงๆของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
9: สไตล์พี่เผือก introvert
11: ไม่ค่อยสูงสิงคนเลย
12: ค่ะของเบลเป็น ENFP ค่ะเบลเป็น extrovert
11: แล้วอย่างนี้มันมีการจับคู่กันไหมครับว่าแบบนี้ควรจะใช้ชีวิตอยู่กับ
10: นี่ค่ะก็คือมันจะมีคอนเซปต์แบบจับคู่อย่างเงี้ยแหละค่ะแต่อาจจะไม่ได้จับทางการหรืออะไรไงมันก็จะมีคนที่ใช้คอนเซปต์เนี้ยมาแบบทำให้มันสนุกแล้วก็เข้าใจง่ายมากขึ้นอย่างเช่นไทยนี้กับไทยนี้เป็นโกลเด้นแพร์กันอย่างไทยอากับไทยเบลอะเราเป็นแฟนเนาะแบบว่าเป็นโกลเด้นแพร์กันก็คือคำว่าโกลเด้นแพร์ก็คือเป็นไทยที่เข้าคู่ได้ดีที่สุดทั้งความรักการทำงาน
9: มันเป๊ะเลย
10: แบบนี
12: ้แต่มันชีวิตมันคงไม่ได้เป๊ะ
10: ใช่แต่มันมีทะเลาะกันอะไร
12: คอนเซปต์ปกติ
11: คอนเซปต์มันดูแมทกัน
10: ใช
11: ่คอนเซปต์มันแมทกันหลังจากที่เราคบกันหรือว่าจริงเลือกกันโดย
12: เลือกกัน
11: สี่ตัวนี้มา
12: ทำไมไม่เกี่ยวเราเพิ่ง
11: รู้ทีหลัง
12: มันรู้ทีหลัง
10: มันแนะนำกันว่าใช้อะไรตอนหลังคุยกันแล้วก็อ้าวเพิ่งมารู้อะไรเงี้ยตอนแรกไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่ามีโกลเด้นแพร์แบบพอศึกษาไปมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอ
11: แต่อย่างภรรยาผมอะ
10: ค่ะ
11: extrovert แน
10: ่
11: ๆมันคือคนละด้านเลยอ
10: ี
11: กกับ
10: ค่ะ
11: ของแยมอาร์ตแยมเป็น introvert ไ
9: หมแยมหมอมันบางจังหวะมันครึ่งคือมัน
11: สถานการณ์
9: ที่เจอผู้คนเขาก็ทำได้แต่สถานการณ์ที่ไม่ต้องเจอเขาก็ทำได้โดยที่แบบก็ไม่ได้อยากออกไปไหนก็มี
11: คุณก็ไปลื้อไปทำแบบทดสอบดู
9: ใช่
11: เป็นแบบ
9: แ
11: น
9: ่ต้องหากันอยากให้เป็นอินโทรเวิร์ตจังเลยให้อยู่บ้านตลอด
11: ต้องลองดูอย่างนั้นอ๋อมันมีการจับคู่กันแล้วก็แต่
12: ขอทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือความจริง MBTI ทุกไทยเป็นแฟนกันได้ไม่ได้เกี่ยวเลยว่าคู่นี้ต้องคู่กับไทยนี้เท่านั้นแล้วโกลเด้นแพร์คือในความเป็นจริงเนาะทุก preference ทุก MBTI อ่ะคู่กันได้หมดไทยต่างกันดูเหมือนจะไม่เข้ากันแต่ก็คบกันได้
10: เลยเป็นแฟนกันได้
12: เพื่อนเนี่ยคบกันต่างกันเลยอ่ะแบบคนละฝั่งเลยแต่แต่งงานกันก็แฮปปี้สำหรับที่เบลเคยอ่านหนังสือ Differing เนาะมันเป็นคนที่ทำคิดเรื่องแบบ MBTI ขึ้นมาเขาเขียนเนาะเขาบอกว่าเหมือนกับ preference อย่างตัว T สมมตินะเบลยกตัวอย่างตัว T สามีเป็นตัว T แฟนเป็นฝั่ง F เขามองว่ามันเป็นสีสันของชีวิตเติมความต่างซึ่งกันและกันมาอุดรอยรั่วซึ่งกันและกันมันก็ดูสนุกไปอีกแบบคนเป็น introvert กับ extrovert มาเจอกันมันก็พากันไป
11: บาลานซ์
12: ซึ่งมันก็สามารถปรับจูนเข้ากันได้คนที่เหมือนกันมันก็เข้ากันได้เพราะมันเข้าใจกันแต่มันก็ไม่ใช่หมายความว่าความสัมพันธ์มันดูแค่ MBTI อย่างเดียวถูกไหมคะมันต้องดูบริบทหลายอย่างในชีวิตด้วย
11: แสดงว่าโกลเด้นแพร์ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ตรงข้ามกันแล้วมาบาลานซ์กันถูกไหมคะโกลเด้นแพร์บางคู่เป็นคนคล้ายๆกันนี้ไหม
12: คือมันก็จะมีการจับเนาะมันส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร
10: มันเหมือนเงาคนละด้านน่ะ
12: เออ
11: แสดงว่าควรจะอยู่สองฝั่งโกลเด้นแพร์ควรจะเป็นคนที่ถ้าอินโทรเวิร์ตอีกคนควรจะเป็นเอ็กโทรเวิร์ต
10: ก็มีแนวโน้ม
12: มีแนวโน้ม
10: หรือว่าถ้าเป็น อันนี้คอนเซปต์เขาแล้ว N กับ N อาจจะคุยกันได้ง่ายกว่าคนตัว N กับคนตัว N เพราะว่าเรามองภาพคล้ายๆกัน S กับ S อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ F กับ F
12: เพราะว่ามองใกล้ๆกัน
10: ใช่ใช
11: ่ตามคอนเซปต์นะ
10: ตามคอนเซปต์ค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเข้ากันไม่ได้
11: แต่มนุษย์เรามันปรับตัวกันได้แหละ
12: ใช่
11: บางทีก็แบบเดียวกันก็ตีกันก็มี
12: แน่นอนใช่ใช่ใช่
9: เราสามารถมี5ตัวได้ไหมฮะ
12: อุ้ย
9: มันเติมอีกตัวอย่างนี้ได้มันเป็นไม่มันเป็นข้าว
10: ถ้าของออริจินอลก็มี4ตัวแต่ถ้าของเจ้าเนี้ย16 personality เนี่ยเขามีขีดด้วยนะข
12: ี
10: ด
12: มีห้อยท้ายเน
10: า
12: ะ
10: ห้อยท้ายด้วย
9: แต่แล้วแต่ศาสตร์กันไป
12: ใช
9: ่โอเค
11: แล้วเรื่องของการเลือกอาชีพนะครับมันมีผลไหมกับสายแต่ละสายเนี่ยคร
12: ับ เบลขอถามความไปถึงผู้คิดคนละนะผู้คิดคนนะคือคุณแคทเธอ
11: ร
12: ีนกับคุณอิสเบลบริกเมเยอร์สคือเขาว่าคิดคนเพื่อจะให้มนุษย์มีความเข้าใจกันเนาะแต่ความเป็นจริงอ่ะคิดคนตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2แล้วนะในแบบทดสอบ MBI อ่ะจริงมันนานมากแล้วค่ะแต่ทั้งหมดที่เราทำมันคือถูกการ develop กันผ่านนักจิตวิทยาผ่านต่างๆมาเนาะแต่อันเนี้ยคือเขาถูกคิดค้นมาตั้งแต่สมัยนั้นเพื่อที่จะให้ผู้หญิงในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ได้เข้าใจตัวเองและในการใช้ดูแนวโน้มในการหางานในสมัยนั้นนะซึ่งมันเป็นไกด์เนาะในการดูว่าแนวโน้มของเรามีแนวโน้มเข้ากับการทำงานด้านไหนยกตัวอย่างเบลไทอีเอ็นเอพีเนาะมันจะเป็นสายเห็นป่ะสายละอิสระที่เขาเขียนเนาะแต่ความเป็นจริงอ่ะE N E เนี่ยพี่เนี่ยมันสิ่งที่ลึกกว่า4ตัวอักษรมันมีอีกนะ มันเรียกว่าเป็น mental process หรือว่า connective function แบ่งลงไปอีกซึ่งมันลึกกว่านั้นแต่เบลคงไม่ได้ลงลึกนะเพราะมันคงจะหยุบหยับแล้วงงอ่ะเนาะเอาง่ายๆว่า E เนี่ยพี่มีแนวโน้มที่จะมีความคิดสร้างสรรค์คิดแบบไอเดียหลากหลายแล้วอย่างเงี้ยล่ะอาชีพที่ดูเหมือนจะแมท creative มั้ยอะไรเงี้ยพิธีกรไหมอะไรอย่างเงี้ยมันดูแมวแนวโน้มจะแมทแต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคน E N F P ต้องทำอาชีพนี้เท่านั้นถูกไหมคน E N F P ทำบัญชีได้ถึงมันจะดูต่างกันเพราะว่า M B T I มันใช้วัดสกิลไม่ได้เพราะว่ามันคือเป็นสิ่งที่เราฝึกฝนจากประสบการณ์ทักษะหรือพ่อแม่เราเป็นบัญชีมาก่อนแล้วเราอาจจะแบบถูกมาอะไรอย่างเงี้ย
11: บัญชีไปด้วย
12: หรือเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ตามทำได้แต่แค่แบบแต่ E N F P เขาอาจจะชอบการทำงานแบบอ๋อไปเจอผู้คนสักหน่อยทำคนเดียวได้นะอยู่บัญชีคิดคนเดียวได้แต่พักเที่ยงขอไปเฮ้งไปคุยกับเพื่อนสักหน่อยให้มันแบบเติมพลังอ่ะเนาะมันก็ทำให้การทำงานของเขามีความสุขมากขึ้นแต่ถ้าเขาเป็น ENFP ที่ทำบัญชีแล้วนั่งเงียบๆอยู่ในห้องทั้งวันไม่ต้องไปเจอใครอกแตกตาได้อะไรประมาณนั้นค่ะมันจะประมาณนั้น
11: คนในยุคนี้ควรจะรู้ MBTI ของตัวเองไห
10: มจริงๆถ้าเจนใหม่ๆเขาชอบมากเลยเนาะ
11: ใช่
10: เขาแบบอยากรู้ว่าแบบเขา
11: เขา
10: เป็นอะไรกันแน่อะไรเงี้ยเขาชอบค่อนข้างแบบค้นหาตัวเองคือเอาเป็นว่ารู้ก็ดีนะแต่ว่าไม่ได้จำกัดว่าแบบรู้แล้วใช้ชีวิตไม่ได้ก็ไม่ใช่
12: ไม่ควรจะเอามาเป็นกรอบหรือกลงแบบรู้ปุ๊บอุ๊ยต้องเป็นเพอร์เฟคเลนนี้เท่านั้นทำอะไรไม่ได้คือไม่ใช
9: ่รู้แล้วก็เข้าใจดีกว่า
12: จริง
9: เจ้านายเป็นแบบนี้เราก็จะได้เข้าถูกว่าเดี๋ยวตัวเองก็ไปเข้ากับเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นไหม
12: ใช่ค่ะใช่ถูกต้อง
11: เลือกใช้คำให้ถูก
9: ใช่
11: ตรงหรืออ้อมๆหน่อย
12: หรือว่าเราลักษณะการทำงานเขาชอบแบบไหนเขาชอบเขาอาจจะชอบนั่งคนเดียวทำงานเงียบๆคือไปรบกวนอะไรเงี้ยประมาณนี้ค
9: ่
12: ะ
9: โอ้ยหน่อยนะผมว่าสมัครงานมีพวกนี้แน่เลย
11: มีถามอะไรเงี้ย
12: บางที่มีแล้ว
9: เริ่มแล้วฮะ
10: มีแบบว่าให้แบบทำ personality แล้วก็จัดกลุ่มพนักงานอยู่ห้องเดียวกัน

0: น่ๆเลย
1: เรื่องความสัมพันธ์ความรักก็เยอะ
2: ก็เยอะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ส่วนใหญ่มาด้วยปัญหาก
1: ำลังจะเลิกกันอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เราไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรกันแน
1: ่ก็อยากจีบคนนี้ต้องเข้าหายังไงทำไมเขาไม่ตอบแต่เราก็ต้องบอกเน้นย้ำก่อนว่าเขาต้องรู้ไทตัวเองที่ชัดเจนเนาะแล้วก็รู้ไทพอจะรู้ไทแบบฝั่งตรงข้าม
2: ใช่คือเราบอกเป็นแนวโน้มในกรอบของ MBTI เนาะแต่เราไม่สามารถเอาไปเป็นแบบเราไม่ได้เป็นหมอดูที่จะแบบโอ้เขาต้องคิดอย่างนั้นแน่ๆเลยคือเราไม่ได้ไปตัดสินเขาก
3: ำลังคิดตามแล้วสนุกเลยว่าถ้าจีบใครสักคนนึงแล้วเราไปรู้นะ
0: ถ้ารู้แล้วอ่ะมันมีหลัก
3: เข้าทางนี้สิว่าเงี้ย
2: ใช่อะไรอย่างนั้น
0: ด
2: ี
0: กว่าไม่รู้อะไรเลย
3: ใช่
0: ต้องไปหาเอง
2: ถูกต้อง
3: เป็นอินโทรเวิร์ตเหรอก็ไม่ต้องไปชวนไปข้างนอกไงส่งของมาให้เรื่อยๆอ
0: ะไรอย
3: ่
0: างเง
3: ี้
0: ยน
3: ่
0: าจะดี
3: ครับผม
0: ทีนี้บริษัทองค์กรควรจะคิดว่าควรจะรู้พนักงานของตัวเองไหมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกเอทามเลยทางของเราเนี่ย
1: ถ้ายุคนี้ก็รู้ก็ดีจะได้แบบเข้าใจกันหรือว่ามีการจัดกลุ่มพนักงานจริงๆการจัดกลุ่มพนักงานนะคะก็คือสามารถจัดเป็นแบบเหมือนพนักงานที่อ่ะคล้ายๆกันได้หรือจัดแบบแตกต่างกันได้คืออาค่ะเคยไปเรียนปริญญาโทแล้วทีเนี้ยคือมันเป็นช็อกเขาเจอครั้งแรกเลยว่าอาจารย์ให้ทำ MBTI แล้วแบบงงว่าอะไรวะ MBTI อะไรเงี้ยแล้วเขาก็จัดแบบว่าจัดกลุ่มอะค่ะให้คนไทยเนี่ยให้เนี่ยอยู่ด้วยกันเป็นแบบแยกกลุ่มกันเลยหรืออะไรเงี้ยค่ะผลปรากฏว่าเราอยู่ด้วยกันก็ดีนะ
0: ผลลัพธ์มันดีด้วย
1: ใช่ใช่แต่ว่ามันจะเป็นไทยที่แตกต่างกันแบบว่าไทยนี้มีการตั้งด้วยนะไทยนี้เป็นหัวหน้างงตอนนั้นงงมาก
0: สเปคมาอย่างนี้เลยว่า
3: วางไว้เลยเหรอ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ถ้าอย่างนั้น HR ถ้ารู้มันก็จะทำให้บริหารคนได้
2: แต่ว่ามันมีข้อควรระวังนะความเป็นจริงอ่ะ MTI อ่ะมันใช้เบลคิดว่ามันเอามาใช้ปรับพัฒนาเพื่อให้ลดความขัดแย้งจัดทีมเพื่อให้มัน develop ให้มันไปได้ไกลแต่ไม่ควรจะเอามารับสมัครงาน
3: อ๋อเหรอ
0: เพราะอะไร
2: เพราะว่าสมมุติถ้าเขาประกาศต้องการ ITไทย INTJ เท่านั้นเอ้ามันก็เหมือนจำกัดกรอบคนหรือเปล่าว่าคน INTJ จะต้องเป็นวิศวะหรือเปล่า มันไม่ได้ถูกจำกัดกรอบคนไทยนี้สามารถทำอย่างอื่นได้นะทำได้หลายอย่างเลย มีความสามารถมันเหมือนกับเราถูกจำกัดว่าเราจะต้องเป็นสกิลเนี้ยแต่ความจริง MTI มันวัดสกิลไม่ได้ไงถูกไหมคะ เพราะฉะนั้นน่ะยังมีองค์กรอีกหลายองค์กรน่ะที่อาจจะมี HR ที่เข้าใจด้านนี้ผิดอยู
0: ่
2: โดยการที่นำเอา MTI มาใช้ในการรีครูทคนน่ะแปลว่าใช้ไทย ENTJ อยากได้ผู้นำที่เป็นไทย ENTJ เท่านั้นอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ความจ
2: ริ ง
1: มันก็เกินไปเน
2: าะมันก็เกินไปความจริง ENTJ มันก็ทำอาชีพอื่นได้นะหรือว่าทุกไทยอ่ะสามารถเป็นผู้นำได้ค่ะแต่แค่มีสไตล์การบริหารที่แตกต่างกันถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยซึ่งก็ยังมีหลายองค์กรที่เข้าใจผิดแต่ก็ไม่เป็นไรไม่ผิดเพราะว่าก็มันอาจจะยังไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นเพราะว่าอันนี้ให้เป็นข้อมูลไว้อ
3: ะไรอย่างนี้ถ้าเกิดจะเชิญทั้งสองท่านไปจัดการได้ไหมหมายถึงว่าคือบริษัทอาจจะเริ่มมีละทีนี้อาจจะยังทำไม่ถูกทิศถูกทางเงี้ยเราสามารถเข้าไปทำให้ได้ไหมฮะ
1: ก็สามารถได้ค่ะก็คือเหมือนเราต้องเทรนนิ่งก่อนให้รู้จักก่อนว่า MBTI คืออะไรแล้วก็อาจจะต้องเหมือน
2: ให้เขาเข้าใจว่าตัวเองอ่ะเป็น MBTI อะไรด้วย
1: ก็คือที่ผ่านมาก็เคยไปเหมือนจับบัดดี
3: ้
1: แต่ว่ามันก็จะเป็นแบบไม่ได้ซีเรียสอะไรนะก็มีองค์กรให้แบบไปเทรนนิ่งให้แล้วก็จับคู่บัดดี้ที่รู้สึกว่าเข้ากันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เฮ
2: ช
1: าร์
2: จะไป
1: ใช้กิจกรรมต
3: ่อก็แสดงว่าถ้าว่าตามตรงคือตอนนี้คือพี่อากับพี่เบลก็เนี่ยติดต่อไปได
1: ้
3: ทุกองค์กรดูแลให้ได้
0: น่าจะมีเคยไปแล้วบ้าง
1: มีเคยไปค่ะ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ไป
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหถ้าคนอยากจะเดินเส้นทางนี้ครับอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้าน MBTI เนี่ยเขาต้องไปเรียนไปเซิร์ชได้ไปเซิร์ชที่ไหนต้องไปมึงนอกมึงนาไหมอ๋อ
2: ไม่จำเป็นค่ะในความเป็นจริงเนี่ยเบลขอแบ่งเป็น3ข้อหลักการเรียน MBTI เซิร์ชเนี่ยเราต้องใช้ใจก่อนอันดับแรกเพราะว่าศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีลึกมากกว่า4ตัวอักษรอย่างที่เบลบอกเนาะมันมี mental process หรือ cognitive function ที่แตกย่อยไปอีก8ตัว
0: โอ้มี8ตัวฮะ
2: มันแต่ละเห็นปะเบลอยากให้ดูแต่ละไทป์อย่างเช่น INFJ กับ INFP เห็น J กับ P ต่างกันแค่ตัวเดียวความจริง cognitive function สลับจะแตกต่างกันเลยอะกระบวนการการคิดในสมองที่นำ dominant ต่างกันมากซึ่งมันดูเป็นสิ่งที่ลึกกว่านั้นอีกถ้าเราชอบด้านนี้แล้วเราแบบวุ้ยอินแบบอยากก็แนะนำให้มาเรียนแต่แล้วก็อีกอย่างนึงอันดับที่2ได้ใจแล้วเนาะ

0: ไม่สองต้องมีเงิน
1: เยอะหรอ
0: ก็แสนกว่าบาทค่ะ
1: อุ้ย
2: คอร์สหนึ่งสำหรับการที่จะเอาให้ได้ใบเซอร์ถูกไหมฮะ
0: ใช่ค่ะก็การเรียนเซอร์ติฟิเคตส่วนใหญ่เนาะก็จะเป็นหลักประมาณหมื่นปลายปลายถึง
1: แสนว่ามีค่าใช้จ่ายแหละ
0: มันมีค่าใช้จ่ายในการที่เราจะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่อันนี้หมายถึงว่าเราเรียนเป็นคนสอนได้เลยนะคะ
0: อ่ะอันดับที่3มีเวลาอ่ะเราก็อ่ะเบลลืมบอกนะว่าไปหาที่ไหนใช่ไหมคะก็ไปเบลตอนที่ตอนแรกๆเลยเบลไม่รู้เลยนะว่ามันต้องไปหาที่ไหนเบลไปด้วยใจก็คือเสิร์ช Google ก็เสิร์ชเลย MBI Major Big Thai Company อะไรนะ Major Big Company เจออยู่แล้วแล้วในนั้นนะมันจะเป็นเว็บภาษาอังกฤษเนาะมันจะมีให้เลือกเนาะว่าเรียนออนไลน์เรียนออนไซต์เรียนประเทศไหนมันก็จะมีผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ MEI อยู่แต่ละประเทศเราอยู่ประเทศไทยเราก็เลือกที่นี่ไปเรียนเราอยู่สิงคโปร์เราก็เลือกที่นี่ไปเรียนค่ะอย่างของเบลเลือกประเทศไทยที่เป็นออนไซต์เนาะซึ่งออนไซต์เนี่ยมันเรียนของเบลเรียน4วันมันดูเหมือนน้อยเน
2: า
0: ะ
2: ดูเหมือนน้อยนะ4วัน
0: มันดูเหมือนแป๊บเดียวเสร็จมันอัดแน่นมาก4วันเนี้ยแบบอัดแต่สิ่งที่อัดแน่นคือจริยธรรมในการใช้อัดแน่นมากด้วยแต่ว่าใช่อ่ะจริยธรรมแล้วก็มากกว่า4วันเนี่ยมันคือการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตเพราะมันมีอะไรที่มันยุบยับซับซ้อนมากกว่านั้นคือเบลอ่านหนังสือเยอะมากจริงๆจะถามคุณอาว่าเบลกับอาอ่านหนังสือเยอะมากเพื่อศึกษาแต่อ่านหนังสืออย่างเดียวไม่พอนะคะต้องไปพูดคุยกับคน
2: คนเรามันหลากหลาย
0: แน่นอนค่ะมันอ่านอย่างเดียวมันไม่ได้มันต้องไปทำการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าไปพูดคุยอะเนาะอย่างอย่างไรเนี่ยที่เรามาออกรายการเราก็ได้เห็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แตกต่างกันอะไรเงี้ยมันก็เป็นการเก็บข้อมูลการได้อะไรบางอย่างกลับไปด้วยเหมือนกันค่ะมันคือการที่เหมือนประสบการณ์อะเรียนอย่างเดียวในเหมือนเราเรียนมหาลัยอะเนาะเรียน4ปีอะเราก็ได้อย่างเงี้ยแหละแต่ทำงานจริงๆมันคนละเรื่องเลยอะมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องเวลาการเรียนเรื่องเวลาเนี่ยศึกษาตลอดชีวิตได้เลยประมาณนั้น
2: มีคนที่แสดงออกอย่างหนึ่งเหมือนว่าตัวเองเป็นบุคคลท้ายแบบหนึ่งแต่จริงลึกๆเป็นอีกแบบหนึ่ง
0: อย่างเงี้ยคุณอาเลยค่ะ
3: ใช่มากนะ
0: คุณอาเลยอ่ะก
2: ็รู้ได้อย่างไรออกมา
1: สุดท้ายเป็นเอ็กโทรเวิร์ดแล้วเนี่ย
3: ก็มีคนเข้าใจผิดว่าเป็นเอ็กโทรเวิร์ดนะเวลาที่แบบทำงานอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะใช่เพราะว่าบางทีอ่ะการที่อินโทรเวิร์ดมักจะเวลาทำงานเนาะด้วยสภาพแวดล้อมการทำงานเขาก็อาจจะต้องไปติดต่อลูกค้าไปพรีเซนต์งาน
2: จำเป็นหน่อย
0: หรือเป็นวิทยากรโอ้เข้าใจผิดได้เลยว่าเป็นเอ็กโทรเวิร์ตแต่ความเป็นจริงอ่ะเขาด้วยรู้ด้วยตัวเองแหละว่าเขาแบบต้องเตรียมพร้อมนะเขาต้องแบบฮึบนะเอามาทำเตรียมใจหนูน้องค่ะแล้วก็มาทำเนาะเสร็จแล้วก็กลับไปแอค
2: ที่บ้าน
0: แอคที่บ้านแล้วก็มาใช้พลัง
2: ผลมันจะฟ้องออกมาจากการที่เราไปทำแบบทดสอบเลยไหมคร
0: ับทีเนี้ยมันสำคัญอยู่ที่อย่างที่เบลบอกสำคัญอยู่ที่การทำแบบทดสอบว่าสภาวะเราในคาการตอบคำถามและ practitioner ที่สะท้อนกลับไปมันจะแบบสะท้อนกลับไปให้เขาเห็นตัวตนยังไงให้เขารู้ว่าแบบอะไรคือ preference ที่แท้จริงแต่เราไม่สามารถบอกได้นะว่าเขาเป็นเขาต้องไปตอบด้วยตัวเองมันคือการให้เขา self-evaluate เอ้ยโทษค่ะให้เขา self-evaluate ด้วยตัวเอง
2: เรื่องการทำด้วยตัวเองฝ่ายเดียวแบบทดสอบออนไลน์เนี่ยที่บอกมันอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้แล้วแต่อารมณ์เราที่ตอบคำถามตอนนั้นอีกใช่ไหมฮะถ้ามีคนอย่างคุณเบลมานั่งสะท้อนให้ด้วยมันก็จะเห็น
1: ชัดกว่า
0: ใช่ค่ะแต่ในประเทศไทยก็มีแพคทิชเนอร์อีกหลายท่านเนาะก็แบบว่าใคร
2: พอสมควรจำนวนไ
0: หม200กว่าคนมั้งอาจจะยังไม่ได้เยอะ
1: มาก
0: ใช่ค่ะ
2: แค่ฝากถึงคนที่อยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเอาคนที่อยากสนใจด้านนี้ก่อนดีกว่ามันสำคัญกับชีวิตเราอย่างไร
0: โอ้มันก็สำคัญเราคิดว่ามันคือการที่เราอ่ะบางทีอ่ะไม่รู้เคยเป็นไหมว่าเรารู้สึกว่าเราอ่ะแปลกหรือแตกต่างจากคนอื่นในบางครั้งถ้าเราเหมือนเราได้ศึกษาศาสตร์เนี้ยมันเหมือนกับได้ตอบโจทย์บางอย่างให้เรารู้ว่าอ๋อเรามีแนวคิดมีแนวโน้มเป็นทางนี้แหละมันเหมือนเราออกว่าแบบอ๋อเราเป็นอันนี้แหละแต่เราไม่ได้ยึดนะว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นเรารู้เพื่อเรานำมาเข้าใจตัวเองแล้วเรารู้เพื่อเราจะได้รู้ว่าอ๋อคนข้างๆเราอ่ะที่เขาเป็นคนแบบประมาณเนี้ยเพราะว่าเขามี preference ที่แตกต่างจากเราเพื่อให้เข้าใจคนข้างๆเข้าใจคนในครอบครัวเข้าใจเพื่อนที่ทำงานหัวหน้าซึ่งมันก็ใช้ได้
1: ใช่ใช่เคยเจอเรื่องแบบนี้เหมือนกันว่าไอ้นั่นแบบนั้นเราก็ไม่ชอบของคนนี้เราก็ไม่ชอบนู่นนั่นสุดท้ายเอ๊ะมึงแปลกหรือกูแปลกวะถูกไหมมันก็
2: จะเป็นแค่ท้ายคนละอย่าง
0: ใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับ ยอมรับในความต่าง
3: ระวังเรื่องแบบไปแปะป้ายคนอื่นมันก็จะมีแบบคนที่อย่างเกาหลีอ่ะเขาจะอิน MBTI มากเลยแล้วบางทีอาจจะเผื่อแปะป้ายละกันแบบมันเคยไปอ่านเจอนะว่าเขาไปนัดเดทแล้วแบบเจอไทป์เขาก็ถามไทป์กันไทป์ตึ๊ดตึ๊ดนะเลิกคุย
1: อุ้ย
0: โอ้ดูไทป์ดูไม่เข้ากันอ่ะไม่คุยดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาในอนาคตอะไร
3: มันการตัดโอกาส
1: สู้หน่อยสิ
0: ลองคุยซะหน่อยความเป็นจริงใช่ค่ะเพราะความเป็นจริงอย่างที่บอกนะ MBTI ก็ส่วนหนึ่งแต่ความจริงอ่ะด้วยเชื้อชาติศาสนาอะไรแบบการเติบโตเลี้ยงดูมันก็หล่อหลอมให้เราเป็นมนุษย์หนึ่งคนเนาะมันมีมากกว่านั้นให้เราไปศึกษา
1: มัน
0: ต้องมีอะไรมากกว่านั้นอย่างคน INFJ อะค่ะสมมตินะคน INFJ อย่างคุณอานี่เป็นอยู่ในประเทศไทยเกิดและเติบโตในไทยถ้าคน INFJ เกิดและเติบโตในอเมริกาเขาก็อาจจะเป็นอีกแบบนึงแต่เขาแค่มี preference ที่มันMNJ INFJ เหมือนกันก็ได
3: ้จะมีความถนัดทางด้านที่มันคล้ายกันอะไรเงี้ย
0: ใช่
2: ครับแล้วถ้าคนอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ล่ะครับแนะนำยังไงดี
0: ก็อย่างที่เบลบอกไปเนาะก็ใช้ใจอันดับแรกต้องศึกษาลึกๆศึกษาโดยการใช้ใจ2มีเงินมีเงินเนาะในการที่จะสเปนแล้วก็3คือเวลาในการศึกษาเนาะช่องทางก็อย่างที่เบลบอกไป
1: ครับ
0: ค่ะ
1: พี่อาร์ล่ะฮะมีอะไรเพิ่มเติม
2: ครับ
1: กับศาสตร์นี้มั้ยครับ
2: ครับ
3: ก็ฝากไว้แล้วกันเรื่องการแปะป้ายอะค่ะ
1: ค
3: แบบว่าบางที่จริงๆประเทศไทยก็แบบมีนิดนึงเหมือนกันนะแบบอินมากเกินไปแบบกีดกันว่าคนไทยนี้อย่านะอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องฝากเรื่องนี
0: ้
3: แบบว่าใช้ในการศึกษาคนอื่นเข้าใจตัวเองดีกว่า
0: เข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นเนาะมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เอามาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
2: โอเคเพจสักทีครับเผื่อใจแล้วก็เข้าไปเยี่ยมเยียน
3: ก็ฝากเพจนะคะช่องเบรุอานี่ Channel นะคะ
0: ทุกช่องทางเลยทั้ง YouTube IG TikTok Facebook
3: Lemon
0: Egg X
3: ทุกช่องทาง
0: ครบ
3: ค่ะ
2: ก็จะเป็นความรู้เรื่อง MBTI ทั้งหมด
0: ใช่โดยส่วนใหญ่
3: ก็อาจจะมีแบบความรู้อื่นๆเพิ่มเติมเหมือนกันเรื่องความสัมพันธ์อะไรเงี้ยค่ะหรือว่าศาสตร์อื่นๆก็พยายามเพิ่มเติมอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: เรียบร้อย
2: ลองก็จบชั่วโมงแล้วก็ลองไปเซิร์ชทำกันดูออนไลน์ขำๆดูก่อนก็ได้
1: ใช่
2: ไกด์ว่าตัวเองเป็นแนวไหน
0: ค่ะ
2: ถ้าสนใจก็ไปหาออริจินอลทำ
0: ได
1: ้อยากลองทำดูอยากขึ้นใน IG เหมือนกัน
0: เป็นเด็กเจนซี
2: เด
0: ี๋
2: ยวไปเซิร์ช
1: เมียสั่งลบก่อนเลยล่ะขอบคุณพี่อาร์แล้วก็พี่เบลมานะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะ
3: ขอบค
0: ุ
3: ณมากค่ะ
0: ขอบค
3: ุ
0: ณค
3: ่
0: ะ
2: ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB คร
1: ับเจอกันวันจันทร์หน้าครับ
2: สวัสดีครับ
4: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divorce Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์สนับสนุนโดยให้ชีวิตจริงวันเดอร์ฟูลได้ทุกวันที่คอนโดสุภาลัยดีหน้านมถั่วเหลืองเปลี่ยนโฉมใหม่อร่อยสูตรเดิมเลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีหน้าอวดผิวสวยสู้แดดด้วยกันแดดจุฬาเฮิร์บ

0: ชาภาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dude Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: EFM Playlist of the Week
3: New Entry
4: Number 13
5: ที่ที่ปลอดภัย Yesterday

64ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพ็ทช็อปและห้างชั้นนำ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
0: EFM NewsEFM News EFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีเผยหลังประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเรื่องรัฐหน่วยงานรายงานผลผู้เข้าเกณฑ์ภายใน30วันตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
4: สนับสนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: อง
1: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีปุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ปกรณ์เผยผลประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขเดินหน้าตามพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลภายใน30วันพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องจากผู้ได้รับผลกระทบตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน180วันย้ำความผิดทุจริตไม่อยู่ในข่ายนิรโทษกรรมคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
7: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยระบุว่าหลังจากพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขมีผลบังคับใช้แล้วโดยที่ประชุมมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งพนักงานสอบสวนอัยการศาลและหน่วยงานด้านการบังคับคดีดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมโดยเบื้องต้นได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ2ชุดโดยชุดแรกพิจารณากันกองข้อร้องเรียนและชุดที่2ทำหน้าที่สื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนพร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนสำหรับกรณีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆโดยนายปกรณ์ระบุว่าจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมาอย่างคณะกรรมการภายใน30วันทั้งจำนวนคดีและรายละเอียดต่างๆจากนั้นจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งและเปิดช่องทางให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมในทางคดีเข้ามาตรวจสอบข้อมูลรวมถึงยื่นเรื่องกรณีที่ยังตกหล่นโดยตั้งเป้าให้การดำเนินการแล้วเสร็จภายใน180วันหรือประมาณเดือนมีนาคมปีหน้าส่วนจำนวนผู้ที่ได้รับการนิรโทษกรรมขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขที่แน่นอนเนื่องจากอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลขณะที่กรณีการช่วยเหลือการทุจริตนายปกรณ์ยืนยันว่าไม่อยู่ในข่ายของกฎหมายเนื่องจากกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนว่าการทุจริตไม่เกี่ยวข้องกับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ส่วนผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะสามารถกลับเข้ามาเล่นการเมืองได้หรือไม่นายปกรณ์ระบุว่าการนิรโทษกรรมคือไม่ถือว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดทางด้านนายยุทธพรอิสระชัยกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขระบุว่าหากกรณีใดยังไม่มีความชัดเจนหรือมีการปฏิเสธจากหน่วยงานรัฐผู้มีส่วนได้เสียสามารถยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการได้โดยจะเปิดช่องทางทั้งทางไปรษณีย์อีเมลและช่องทางทางราชการที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: รัฐบาลแจ้ง FTA ไทย EU ยังเจรจาไม่ได้ข้อยุติ UPOV 1991ย้ำกฎหมายปัจจุบันยังคุ้มครองสิทธิเกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อวอนอย่าสรุปล่วงหน้าคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อกังวลเกี่ยวกับการเจรจา FTA ไทย EU และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ว่ารัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีได้ให้ความสำคัญกับข้อกังวลของเกษตรกรและผู้ภาคส่วนโดยแยกข้อได้จริงออกเป็น2ส่วนให้ชัดเจนคือสิทธิ์ของเกษตรกรตามกฎหมายไทยที่ยังใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันกับข้อเสนอที่ยังอยู่ระหว่างการเจรจาเนื่องจาก FTA ไทย EU ยังไม่ได้ข้อยุติและข้อเสนอของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยังไม่ใช่ข้อตกลงที่ประเทศไทยยอมรับภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและการคุ้มครองพันธุ์พืชซึ่งยังมีประเด็นที่ต้องหารือต่อแม้ว่าฝ่ายสหภาพยุโรปจะมีข้อเสนอให้แต่ละฝ่ายคุ้มครองสิทธิ์ในพันธุ์พืชแต่เอกสารดังกล่าวเป็นข้อเสนอของ EU ที่ใช้เป็นฐานสำหรับการเจรจาไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายที่ไทยและ EU ตกลงร่วมกันดังนั้นการระบุว่าประเทศไทยตกลงเข้าUPOP 1991แล้วหรือไทยตกลงแก้กฎหมายคุ้มครองพืชแล้วยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงยังไม่ตรงกับสถานการณ์เจรจาในขณะนี้ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: งดแชทงดไลน์ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ได้ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ประวัติศาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่ สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
2: ทุกวันที่เราลุกขึ้นไปทำงานคือการรดน้ำให้ความฝันของเราเติบโต
3: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กว่าจะเป็นพนักงานร้านสุกี้ขวัญใจทุกเพศทุกวัยต้องผ่านอะไรบ้างใต้โต๊ะทำงาน OT EP 74เผือกอาร์ตโบพาไปดูเบื้องหลังพนักงาน MK Restaurant จอดลึกความใส่ใจในการเทรนพนักงานให้ลูกค้ารักตั้งแต่พนักงานหน้าร้านพนักงานครัวจนถึงสายบริหารดูพร้อมกัน24กันยายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do Dee สนับสนุนคนทำงานโดย MK Restaurants

0: ดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: อังคารกลุ่มโปง
3: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยๆก่อนที่ขี่รถ
4: นั่นคือ
3: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
5: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 ถึง 4:00 นที่ EFM 94
6: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
6: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Nonstop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมพ์ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไหว้พระจันทร์นี้ช็อปของดีที่ Thailand Post Mart จากไปรษณีย์ไทยคัดสรรสินค้าตัวช็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: อีหัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ตายโต๊ะวิทยา EP 64ยังอยู่กับซีรีส์4จตุรมิตรเมื่อต่อกันที่สวนกุหลาบวิทยาลัยโรงเรียนชายล้วนไทยๆตั้งแต่สมัยร.5เดินกันให้สะบัดเพราะเขาคัดมาเน้นๆโชว์ความเจ๋งรอบด้านของเด็กสก.ทั้งวิชาการภาษากีฬาไม่ลืมที่จะเรียนพิเศษกับช่วงตายโต๊ะอวอร์ดซัพพอร์ตทุกความดูดีบายแมนซัมมอบใบเซอร์เสริมกำลังใจให้ทุกทรงทุกสไตล์มั่นใจในทรงตัวเองสนับสนุนโดยแมนซัมดูดีให้สุดในแบบคุณ
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน EFMแฟนดอมไล
3: ฟ์ริวจินแพทจิสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: แบบทดสอบแรกนะคะชื่อว่าริวจินเนทีฟ 100% ซึ่งจะให้พี่แพทเป็นคนเขียนคำตอบลงไป
4: ริวจินตัวจริงต้อง
5: กินหวานร้อยครับ
4: หวานร้อย
3: จริงไหมพี่ริว
5: 20คะแนน
4: ให้20เต็มเลยนะฮะ
5: พี่ริวตัวจริงต้องบ้องบ้องต้องเทสดี
4: เทสดี
3: ข้อสุดท้ายครับ
5: ริวจินพัชจิ
3: ต้อง
5: มีมาเทิร์นน่ารัก
4: อันนี้ปิดจบสวยเลยริวแม่ๆที่น่ารัก
6: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM แฟนด้อมไลฟ์เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
8: EFM on tour พร้อม3 4
9: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกโยกพี่อยู่เต้นหน่อย
10: FM on tour
7: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
9: อายก
7: ร่วมทัวร์โดย Suntook Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchbackไม่ว่าใครก็ต้อง feel the city quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุลากลิ่นหอมเย็น
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
11: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับโชเซ่มูรินโญ่กุนซือ The Special One ออกมาวิพากษ์วิจารณ์มาตรฐานการตัดสินในลาลิก้าอย่างรุนแรงและดุเดือดถึงพริกถึงขิงหลังเรอัลมาดริดแพ้ให้กับอาตเลติโกมาดริดคู่ปรับรูปเมืองอย่างดุเดือดในเดอร์บี้แมตช์เมืองมาดริดโดยกุนซือชาวโปรตุเกสตั้งคำถามความยุติธรรมของลีกและชี้เห็นถึงว่าอคติเชิงระบบยังคงแพร่หลายอยู่ในวงการฟุตบอลสเปนอยู่ในขณะนี้โดยหลังความแพ้สุดดราม่า2-1ในสนามเอสตาดิโอเมโทรโพลิตานโนมูริโญ่ไม่ลังเลจะวิจารณ์ผู้ตัดสินอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าโค้ชของเรอัลมาดริดได้กล่าวถึงผู้ตัดสินในเกมออติชอาริออสและเจ้าหน้าที่ VR รูจิโอว่าการที่พวกเขาขาดประสบการณ์ในการเป่าลีกระดับสูงหรือประวัติการเผชิญหน้ากับเรอัลมาดริดในอดีตมีบทบาทสำคัญต่อผลการแข่งขันเดอร์มูรินโญ่ให้สัมภาษณ์สื่อด้วยสไตล์ที่ดุดันตามแบบฉบับของเขาโดยแสดงความไม่เชื่อใจในการเลือกผู้ตัดสินสำหรับเกมสำคัญขนาดนี้โดยผู้ตัดสินคนนี้ไม่มีประสบการณ์พอจะตัดสินเกมเดอร์บี้แมตช์เลยเขาอายุปาไป41ปีแล้วเขาเป็นผู้ตัดสินที่ฝีมือห่วยแตกสิ้นดีมีแต่ทำหน้าที่ในเกมเล็กๆระดับอบต.เท่านั้นโดยขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการผู้ตัดสินสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้ด้วยแต่คุณรูจิโอมีประวัติกับเรอัลมาดริดในเกมด้วยในเกมกับกิโรนาและโอซาซูน่า เขาเป็นหน้าที่ VR ที่มีประสบการณ์มากมายโดยเป็นการประชดหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
10: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: อย่าไปแคร์คำคนที่ไม่รู้จักตัวตนของเราดีพอ
13: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
13: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอปวันดีที่เดียวโหลดเลย
2: สวัสดีวันจันทร์ปฏิทินอยู่วันจันทร์แต่ร่างกายอยู่วันศุกร
3: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
4: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: ผิวใสด้วยเดลิฟทูโฟร์ไบแอคทีฟสบู่เดลิฟธนาคาร
3: ใหม่สบู่เดลิฟธนาคารผิวดูไบรท์กระจ่างใสด้วยธนาคารส้มและในอะซินามายหาซื้อได้แล้วที่7-Eleven
5: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
6: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
7: เรื่องของคนคุยก็มีเรื่องของการรายงานถ่ายรูปพ่ออ่ะสภาพแบบนอนติดเตียงก็เลยบอกว่าไม่ต้องส่งมาไม่น่าดูจนเราเข้าโรงพยาบาลเขาก็ถ่ายรูปเราที่อยู่บนเตียงก็เลยบอกเขาว่าไม่จำเป็นต้องถ่ายเลยเขาคิดแบบนี้แล้วมันแปลกเขาก็จะสวนกลับมาว่าเรามีอคติคือเราจะตัดแล้วล่ะแต่แค่แบบเราอยากให้เขาเป็นคนที่เดินออกไปจากเราเราอุ้ยคนนี้ผ่านการเกามาแล้ว
8: เรื่องนี้เป็นเครื่องเจียเหล็กเหรอฮะหรือว่าอะไรฮะจะต้องเกาจะต้องเหลาใครฮะ
7: เขาต้องดีขึ้นได้สิอย่างเงี้ย
8: แล้วเราเองเราก็ปูนนี้เราก็ควรจะรู้ว่าอันไหนเสียเวลาจะเอาคนอย่างเงี้ยมาอยู่กับเรา24ชั่วโมงจริงเหรอฮะ
2: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและเดนมาคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just cookies It's เดนมาโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM Playlist Non-stop
9: สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย

0: EFM Playlist Non-Stop สนับสนุนโดยวิมานอากาศดูย้อนหลังทางแอป 1D ที่เดียวโหลดเลย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตาก๊อบก๊อบก๊อบก๊อบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมันส
2: ์ Honda City ใหม่นี่แหละซิตี้คาร์ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this townสายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ันแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะนะ
1: 1 2 3 go เอทามโชว์บิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมใน Remaster Concert พบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิลป์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์สนับสนุนโดยดีน่านมถั่วเหลือง It's that good เลือกดื่มสิ่งดีๆมันต้องดีน่า Air Carrier X Inverter Plus กับแคมเปญ Carrier แตกใหญ่เลือกได้ตามชอบหาข้อมูลเพิ่มที่Facebook Carrier Thailand ถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงหอมกลิ่นใหม่ My Sunshine กลิ่นหอมร่วมดีไซน์โดย Bilkin อาทิตย์อมฤตสมุนไพรสกัดระดับสากลเพราะสุขที่สุดคือสุขภาพดี
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: เราติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24 นาฬิกานี้ครับเรื่องราวของแมนยูไนเต็ดโดยตอนนี้ถือเป็นทีมเดียวในพรีเมียร์ลีกที่ยิงประตูมากกว่า100ครั้งในฤดูกาลนี้โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถือว่าแม้จะมีสถิติแล้วแต่พวกเขาก็ยังอยู่ในอันดับที่12ของพรีเมียร์ลีกโดยชนะเพียง1ใน5เกมเท่านั้นโดยสถิติของเขาคือการยิงประตูมากกว่า100ครั้งในฤดูกาลนี้หลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วย2มือของเราเอง
7: สวัสดีครับผมอินจากกาสินครับ
8: ผมองศาธิทัศน์ครับ
7: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
8: ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วันอังคารเหนื่อยมากทั้งวันเลยใช่ไหมคืนนี้นอนหลับฝันดีนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

0: ัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลาหนึ่งรายการนี้ครับเรื่องราวของไมเคิลคาริกที่ได้ออกมาเผยถึงจะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของแรดฟอร์ดออกมาหลังจากเปลี่ยนตัวออกเพราะมีการบาดเจ็บโดยไมเคิลคาริกกล่าวว่ามาคัลแรดฟอร์ดกองหน้าแมนยูมีการบาดเจ็บนักเตะทีมชาติอังกฤษได้รับบาดเจ็บในครึ่งแรกของเขาพยายามวิ่งขึ้นทางฝั่งซ้ายและยังถูกสกัดอย่างรุนแรงจากติโมธีคาสตานที่รับใบเหลืองในครึ่งหลังโดยเราต้องเปลี่ยนตัวเขาออกเพราะเขามีการบาดเจ็บเล็กน้อยคลาริกเก่ากับบีเอ็นสปอร์ตโดยคราเวนคอตเทจมีการถามว่าเขาโอเคหรือไม่ผู้การทีมได้ตอบว่าผมไม่แน่ใจเดี๋ยวแรดฟอร์ดมีชื่อเป็นทีมชาติอังกฤษสำหรับการแข่งขันยูฟ่าเนชั่นลีกที่กำลังจะมาถึงพร้อมคอบี้เมนูที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายเกมเช่นกันโดยมาคาสเป็นตัวอันตรายเขาน่าจะทำประตูให้เราได้สัก2ประตูในวันนี้เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่หาจังหวะได้ดีแต่จังหวะยังไม่ลงตัวสักทีเดี๋ยวก็ทำได้เราเข้าใจมาคัสเรารู้วิธีดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของเขาออกมาและจะทำอย่างนั้นต่อไปในชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
6: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
7: 7-8-9 Because of your shine สวัสดีครับพวกเราบัส
8: จังทีครับ
9: มาคริสครับ
10: พุทธชัยครับ
8: ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94
7: Talk อารมณ์ดี
10: เพลงดีทุกแนวครับ

0: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อย
0: ป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอปAirtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 นนี้ครับเรื่องราวของนักเตะครั้งหนึ่งที่ถูกตั้งคำถามเรื่องอนาคตกับบาร์เซโลนาวันนี้ราฟินญากำลังกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ร้อนแรงที่สุดในยุโรป8นัด14ประตูตัวเลขนี้ไม่ใช่แค่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมแต่มันคือการออกสตาร์ทฤดูกาลที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของบาร์เซโลนานอกจากจำนวน8เกมแรกโดยราฟินญาทำแฮตทริกในเกมบุกชนะเซบีย่า 3-1 และกลายเป็นการทำแฮตทริก2นัดติดต่อกันของเขาด้วยโดยที่สำคัญคือ14ประตูนี้เกิดขึ้นในบทบาทที่แทบจะไม่มีใครคาดคิดหลายชั่วโมงน่ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับณนนท์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง

0: วัสดีวันอังคารทุกคนต่างมีบทบาทของตัวเองไม่ว่าจะหน้าที่เล็กหรือใหญ่ล้วนมีความหมายขอแค่ทำเต็มที่ก็เพียงพอแล้วครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพชช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเธอก็ไม่เคยเหนื่อยไม่ว่าเวลาจะผ่าน

0: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาที่ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 3 นาฬิกานะครับศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงผลงานยังติดลมบนหลังเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมไล่ทุบซันเดอร์แลนด์สุดมัน 5-3 เดินหน้าคว้าชัยชนะเป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วด้วยเกมนี้แมนซิตี้เดินหน้าบุกตามสไตล์และออกนำก่อน 1-0 ในนาทีที่9และไล่ตามมาติดเสมอ 1-1 ไล่กันไปกันมาจนจบการแข่งขันที่5-3โดยจากชัยชนะครั้งนี้ทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี15คะแนนจาก5นัดนำไปจากฝูงต่อไปส่วนซันเดอร์แลนด์มี4คะแนนรั้งอันดับ14ไลน์ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFN News EFN 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: สวัสดีครับผมเปรม PNV ขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: ก้าวเดินช้าๆไม่เป็นไรขอแค่ไม่หยุดเดินก็พอ
9: Inspiration
10: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Diet รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4:00 น.ครับยูเวนตุสออกแถลงการประณามกลุ่มแฟนบอลบางส่วนที่ก่อกวนช่วงเวลาแห่งความเงียบสงบเพื่อไว้อะไรแก่ซานโดรมาโชล่าตำนานบอกทีมชาติอิตาลีและอินเตอร์มิลานก่อนที่ยูเวนตุสเอาชนะอาตาลันต้า 2-0 โดยการไว้อะไรก่อนเริ่มเกมถูกจัดขึ้นเพื่อแฟนบอลในอัฒจันทร์ฝั่งเคอร์วาซูทำการในกลุ่มแฟนบอลนั้นหวนหน้าหนีและตะโกนคำขวัญของทีมแทนทำให้ทั้งสโมสรและมาริซิโอซารีผู้จัดการทีมฝ่ายตรงข้ามต้องออกมาตำหนิอย่างรวดเร็วโดยในบรรยากาศในสนามอาริยาสเตเดียมถูกทำลายลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้ชมในสนามยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1นาทีเพื่อไว้อาลัยกับตำนานฟุตบอลทีมชาติอิตาลีมาโซล่าโดยแฟนบอลบางส่วนในอาจารย์ฝั่งคัวซูสจงใจหันหลังให้สนามและร้องเพลงเชียร์สโมสรขณะที่กำลังมีการยืนสงบนิ่งโดยการกระทำที่ไม่เหมาะสมนี้ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกหลายที่ที่มองว่าเป็นการไม่ให้เกียรติและไม่ให้ความเคารพกับสิ่งที่ควรจะทำหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
1: EFN News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: สวัสดีค่ะซาร่าซาโลล่านะคะขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: จงโฟกัสที่เส้นทางไม่ใช่แค่ปลายทาง

0: วัสดีวันอังคารอย่าลืมดูแลสุขภาพกายและใจเพราะเราก็สำคัญไม่แพ้ใครนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพทช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: กับ EFN News ในช่วงเวลา 5 นาฬิกานี้ครับซึ่งพรีเมียร์อังกฤษในนัดค่ำคืนวันอาทิตย์ลิเวอร์พูลขวัญใจมหาชนมีคิวยกพลไปเยือนบอร์มอธต้นสกัดเก่าของอันโทนี่อิราโอลาผู้การทีมป้ายแดงของพวกเขาโดยครึ่งแรกลิเวอร์พูลสร้างสรรค์โอกาสทำประตูมากกว่าแต่จังหวะสุดท้ายอย่างไม่ดีพอและเข้าสู่ครึ่งหลังลิเวอร์พูลเดินหน้าลุยแหลกและพังประตูขึ้นนำ 1-0 ในนาทีที่59และช่วงเวลาที่เหลือไม่มีใครทำอะไรกันได้จบเกมลิเวอร์พูลบุกชนะ 1-0 มี9คะแนนเต็มหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFN News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFN News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูนและมี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด ASAP Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
4: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์ลอยชูศักดิ์ครับขณะนี้คุณกำลังฟัง EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ความสำเร็จคือการออกเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทาง
7: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

คอยเตือนและย้ำหัวใจตัวเองทุกวันให้เดินต่อ

0: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนฝูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: กิน

0: Honda ปลุก DNA ความสนุกให้สั่นสะเทือนกลางแลนด์มาร์คสุดฮิปกับ Quake the City ภารกิจสุดมันสั่นทุกสตรีม EFM ร่วมกับ Honda ยกแก๊งเพื่อนไปสัมผัสประสบการณ์ Drive Style Feel the Vibe in the City ด้วย New Honda City Quake the Mar พร้อมมิชชั่นไวรัลที่สายคอนเทนต์ไม่ควรพลาด3ตุลาคมนี้สตาร์ทที่สวัสดิ์ย่านสุดฮิปแล้วชมวิว Around the City ที่ King Power มหานครรับเครื่องดื่มชาจีสาขาที่สูงที่สุดในโลกพร้อมตื่นตาเหนือจินตนาการกับมหานครสกายเวิร์ดปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากมีนแบนด์ที่ร้านแฮชเชนเฮาส์งานนี้ปล่อยจอยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัคร 1-23 กันยายนนี้ที่ EFM Station New Honda City Crank 'em up สั่นทุกสตรีท
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกินมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: FM on tour
3: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Bogey Lion
4: อยกอยกยกย
3: กร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake Mr. Potato มันกรอบกินให้มันคลั่งอร่อยกรอบชีวิตมันสุดชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.มีมติเอกฉันท์ส่งสารรัฐธรรมนูญกรณีธนากรถาวรชินโชติผู้ได้รับสมัครสว.กลุ่ม6เคยต้องคำพิพากษาคดีพนันและวันที่22กันยายนวันคาฟีเดย์สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
9: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เติมนี้

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่21กันยายน2569กรณีนายธนกรถาวรชินโชติผู้ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภากลุ่มที่6ลำดับที่7ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสมัครรับเลือกเป็นสว.โดยรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์รับสมัครเนื่องจากเคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลจังหวัดพัทยาลงวันที่17ธันวาคม2554ในความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ตามพระราชบัญญัติการพนันซึ่งเป็นการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภามาตรา74ประกอบมาตรา14วงเล็บ12ที่ประชุมกกต.จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการดังนี้1ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัย2ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของนายธนกร 3. ดำเนินคดีอาญาและขอให้ศาลมีคำสั่งให้นายธนกรคืนเงินประจำตำแหน่งประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามที่ได้รับมาเนื่องจากการดำรงตำแหน่งดังกล่าวให้กับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาการใช้รถยนต์ที่เพิ่มขึ้นทำให้เกิดปัญหามลพิษและรถติดคาร์ฟรีเดย์จึงเป็นวันที่ช่วยให้คนเมืองได้หายใจได้สบายขึ้นติดตามกับคุณอิงคเนนบุญประเสริฐค่ะ
3: วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันคาร์ฟรีเดย์วันที่ชวนให้ทุกคนลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางหันมาใช้ขนส่งสาธารณะเดินวิ่งหรือปั่นจักรยานเพื่อร่วมกันลดการใช้พลังงานลดมลพิษและสร้างเมืองให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นสำหรับประเทศไทยเริ่มจัดกิจกรรมคาร์ฟรีเดย์มาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2543และมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในส่วนของกรุงเทพมหานครปีนี้จัดกิจกรรมชวนคนเมืองร่วมเปลี่ยนโหมดการเดินทางในช่วงที่20ถึง27กันยายนภายใต้แนวคิดกุญแจรถอยู่ในบ้านออกจากบ้านไม่ใช้รถทิ้งรถไว้บ้านแล้วออกมาเดินวิ่งปั่นจักรยานต่อรถโดยสารลงเรือหรือใช้รถไฟฟ้าพร้อมกิจกรรมเชิญชวนให้ทุกคนมองเห็นความสำคัญของการเดินทางและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันวันคาร์ฟรีเดย์จึงไม่ใช่เพียงวันที่เราทิ้งรถไว้ที่บ้านแต่คือวันที่เราเริ่มมองเห็นว่าทุกการเดินทางมีความหมายและทุกการเลือกของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้22กันยายนนี้ลองวางกุญแจรถไว้ที่บ้านแล้วออกเดินทางด้วยหัวใจที่เป็นมิตรกับโลกเพราะการเปลี่ยนโลกอาจเริ่มต้นจากการเดินทางครั้งเล็กๆของเราได้อิตคลินบุญประเสริฐเรียบเรียง
2: สภาพอากาศวันนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลาง
4: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
2: เราฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: สวัสดีครับเจมส์มานะครับ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเย้
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย

0: สวัสดีวันอังคารอย่าลืมมองซ้ายขวาก่อนข้ามถนนแม้จะเป็นทางที่คุ้นเคยแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ระวังตัวด้วยนะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวลดกลิ่นอึขนสวยตัวแน่นหาซื้อได้ที่เพจช็อปและห้างชั้นนำและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: คานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ขชาพาพาไปมู
4: ขชาพาพาไปมูบุกเมืองร้อยเอ็ดกราบขอพรหลวงพ่อสายทองเสริมเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันและปัดเป่าโรคภัยพร้อมเสริมดวงหนุนดวงให้ชีวิตปังกับพระอาจารย์เด่นดวงในขชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
8: ไอคอนกลุ่มโป
9: คือย้อนกลับไปในช่วงที่ผมเรียนปี1นะครับผมได้นัดแนะกับรุ่นพี่คนหนึ่งฮะว่าจะไปงานวันเกิดของแกโดยที่ผมเดินทางออกจากหอพักประมาณสักทุ่มกว่าครับผมสังเกตได้ว่ามันมีผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่ข้างทางตรงฝั่งซ้ายมือผมตอนนั้นผมสังเกตได้ว่าเพื่อนผมมันลักษณะของมันคือตกใจมากฮะช่วงจังหวะที่ผมกำลังจะเบี่ยงหลบผมได้ยินน้องคนนี้พูดประมาณว่าพี่ช่วยผมด้วยไม่เกินเสี้ยววินาทีผมหันหลังกลับมาปรากฏว่าคนนั้นหายไปครับผมจนไปถึงบ้านของรุ่นพี่คนนี้และมันบอกว่าที่มันเฮ้ยตอนที่ขี่รถ
10: นั่นคือ
9: มันเจอผู้ชายคนนั้นแต่มันไม่มีขา
11: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
12: สนับสนุนโดยน้ำพริกเผาพันท้ายหนักเครื่องอร่อยคำไหนคำนั้น
6: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
7: กินน้องสปูน
13: EFM on tour พร้อม3 4
14: รุ่นพี่โยกหน่อยรุ่นน้องโยกๆพี่อยู่เต้นหน่อยหอกันขาโยกๆมาลังสิตลองหน่อยทุกคนโยก
15: ๆ EFM on tour
16: รุ่นพี่เตรียมร้องรุ่นน้องเตรียมโยกยกความสนุกบุกมหาวิทยาลัย25กันยายนมหาวิทยาลัยรังสิตร้องไปกับ Good Mood Full Step และ Foggy Lion อายอก
14: อายอกยกย
16: ร่วมทัวร์โดย Sun Tuk Street กับ New Honda City และ New Honda City Hatchback ไม่ว่าใครก็ต้อง Feel the City Quake งานต้องใช่เงินต้องปังสวัสดิการต้องโดนอยากได้แบบไหนที่จ็อบไทยมีครบหาคนตรงงานหางานตรงใจโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเมื่อมีอาการจากเมื่อไรกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็น

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: มีโอกาสมีโอกาสแล้วนี่มีบ้านต้องมีโอกาสอาหารหน้าพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาส
2: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟต์เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ป็นสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: อยากแนะนำเลยว่าหาตัวเองไปก่อนได้เลยตอนนี้มันก็อาจจะมีบางคนที่เขารู้แล้วว่าจบมาเนี่ยเส้นทางอาชีพเขาอยากจะไปเป็นอะไรถ้าสมมติเรายังไม่รู้อะไรเงี้ยครับอยากให้ลอง explore ไปเรื่อยๆได้การแบบสำรวจอาชีพหรือการสมัครงานหรือการทำงานอะไรเงี้ยครับมันไม่มีอะไรสายไปปัจจุบันนี้เนี่ย internship มันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว เน้นการทำงานจริงๆเลยอย่างใน job CB ก็เหมือนกันเวลาเรารับนักศึกษาฝึกงานเข้ามาคือน้องเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งจะต้องทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่างๆจะมี performance review น่าจะได้แบบประสบ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือและมี Easy Pass โหลดฟรี Exact Portal คู่ใจผู้ใช้ทาง
5: EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News
6: ปกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าว7นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกรมชลประทานแจ้งทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเช้านี้เตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเฝ้าระวังสักครู่กับปฏิตามค่ะ
7: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
8: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
9: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
8: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
10: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
13: เสียวฟ